0: รัฐบาลรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถเถื่อนและการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตทั่วประเทศและเพิกสารือเวียกงานสำคัญจำนวนหนึ่ง
1: ในโอกาสโอลมตกองประสุมเผยแผ่วาระแห่งชาติประด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หา2030จัดขึ้นระหว่างวันที่21หา22กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่แก้ไขการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุขและโภชนาการก็มีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะเป็นการพัฒนาชนบทจะยืนยงได้ต้องพัฒนาคนไปพร้อมกันปัจจุบันอัตราการประการเฮียนของเด็กน้อยในเขตชนบทยังน่าเป็นห่วงการขาดแคลนครูสอนแพทย์หมออุปกรณ์การแพทย์ยังเป็นสิ่งท้าทายพวกเราต้องวางนโยบายส่งเสริมและดึงดูดเอาพนักงานครูและแพทย์หมอไปประจำการอยู่เขตชนบทให้หลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ปัสจากบ่ได้แม่นด้านโภชนาการของเด็กน้อยเพราะมันส่งผลกระทบโดยกงต่อการพัฒนาทางด้านมันสมองและห่างกายของกำลังแรงงานในอนาคตการแก้ไขความทุกข์ยากต้องเริ่มจากการเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวทุกคนอิ่มท้องและมีสุขภาพที่แข็งแรง
2: ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุขโภชนาการก็มีความจำเป็นที่เรียกบ่ได้การพัฒนาสมองจะยืนยงได้ก็ต้องมีการพัฒนาคนไปพร้อมกันปัจจุบันอัตราการประหลาดการเรียนของเด็กน้อยในเขตชนบทยังหนาเป็นห่วงการขาดครูสอนขาดแพทย์พยาบาลหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ยุกยาปินพวกพยาก็ยังเป็นสิ่งท้าทายก็เฮาต้องวางนโยบายส่งเสริมดึงดูดเอาพนักงานคู่แพทย์หมอไปประจำอยู่เขตชนบทให้หลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ปัสจักบ่ได้เหมือนการพัฒนาโภชนาการของเด็กน้อยนับทั้งการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของแม่โดยเฉพาะเป็นการเกิดมีแพทย์สวยเดี๋ยวนี้มันก็มีกรณีอยู่ชนบทบางทีเด็กน้อยเสียชีวิตเนาะย้อนว่าการเน้นที่ของเด็กน้อยจะได้ทอกบ่ไปตามธรรมศาสตร์อาจจะหัวบ่ไวบ่อีซ้ำต่างมันตอนนี้มาเกิดอยู่ห้องหมอตอนในปากเรามีแพทย์สวยต่างก็เวียกโภชนาการก็สำคัญเพราะมันกระทบต่อการพัฒนาทางด้านมันสมองและสุขภาพทางกายของเด็กน้อยที่จะเป็นอนาคตในนอนแหงของประเทศชาติการแก้ไขความทุกข์ยากต้องเริ่มเฮ็ดให้เด็กน้อยเล่าทุกคนมีกินมีอยู่มีอาหารที่อิ่มท้องและมีสุขภาพที่แข็งแกร่งอันเดียวนี้พอเราก็เห็นเด็กน้อยเล่าเนาะโดยเฉพาะมันสโมสรเตะบอลต่างๆมันมีของสวรรค์ของอันนั้นแล้วไปอยู่ไอจีนักฆ่าเนี่ยเนาะยันเองก็อายุวัน17ปีเลยเด็กน้อยเล่าเขาถือว่ากำลังเขาคัดเลือกเตะบอลโลก
1: นายกรัฐมนตรีเน้นหนักเติมว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องสุ่มใส่การหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแหล่งรายรับที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมอิงใส่ธรรมชาติและกุ้มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวพวกเฮาต้องเร่งสุกโยกการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบ่อนทำมาหากินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มผลิตหรือสหกรณ์สร้างช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญที่สุดคือการซอกหาตลาดรองรับและการสุกโยอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมให้หลายขึ้น
0: วันที่28กันยายนนี้ที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคของลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหงียนแมงเกืองกรรมการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแต่วันที่27หาวันที่28กันยานี้ในโอกาสนี้สหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อกลไกการร่วมมือระหว่างคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวกับคณะภาคกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามท ที่ร่วมกันเป็นเสนาธิการและเป็นเจ้าการในการกักเกียมให้แก่การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงของภาครัฐ2ประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทั้งเสนอให้ส่งฝ่ายสืบโตประสานสมทบในการเป็นเสนาธิการให้ส่งศูนย์กลางภาคละเวียดนามในการจะตั้งพันขยายบทบันทึกข้อตกลงการน้ำคันสูงของส่งผักบรรดาสัญญาแถลงการห่วมข้อตกลงระหว่างสองรัฐบาลละเวียดนามก็คือการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนคันสูงของส่งผักส่งหลัดในต่อหน้าซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างส่งผักส่งหลัดและประชาชนส่งชาติลาวเวียดนามก็คือระหว่างคณะผักคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักและคณะผักกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายเหงียนแมงเกืองได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเคลื่อนไหวเหตุเวียกในครั้งนี้และนำเอาบรรดาเนื้อในจิตใจของการน้ำคันสูงผักหลัดเวียดนามก็คือเนื้อในของการกักเกี่ยมให้เกการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการพบปะคันสูงของส่งผักหลัดในต่อหน้าพิเศษแมนส่งฝ่ายจะได้ประสานสนทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการเสริมสรองปีสมัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามก็คือเสริมสรองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบ50ปีในปี2027
1: คณะกรรมการปกครองแขวงวิงจันทน์จัดกองประชุมร่วมกับคณะพิศอบจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติคณะคุ้มครองการท่องเที่ยวหน้าเขื่อนน้ำเงิม1และภาคส่วนเกี่ยวข้องในวันที่28กันยานี้เพื่อค้นคว้าตกลงและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิทธิสังคมของแขวงให้มีความยืนยงโดยการเป็นประธานของท่านภูวงศ์บุญสูหองลีขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงวิจันทน์พร้อมด้วยบรรดาแผนกการคณะซีนำรวมคณะวิชาการและกองลีขาเข้าร่วมในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นและพิจารณาหลายเวียกงานสำคัญซึ่งมีเนื้อในต้นตัวดังนี้การหางเอกสารจัดตั้งวาระแห่งชาติ2027-2030ได้ทบทวนและประกอบคำเห็นใส่หางเอกสารเพื่อพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากของแขวงวิงจันทน์ในระยะ2027-2030ให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจสังคมฐานแห่งของแขวงและแนวทางการพัฒนาของแขวงเพื่อมุ่งหวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการพัฒนาที่ยืนยงและดีขึ้นการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานท่องเที่ยวหน้าเขื่อนน้ำเงิม1คณะพิศอบได้รายงานความคืบหน้าขอสะดวกขอยุ่งยากและแผนการในการคุ้มครองการให้บริการและส่งเสริมเวียกงานการท่องเที่ยวอยู่เขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรับประกันความสะอาดความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้หลายขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายรับให้แขวงวิงจันทน์การก้าเกี่ยมความพร้อมกองประชุมคณะกรรมการปกครองแขวงวิงจันทน์ครั้งที่4คณะพิศอบกวดกาคืนความพร้อมด้านเนื้อในวละบทรายงานและเวียกงานอื่นๆเพื่อรับประกันให้กองประชุมคณะกรรมการปกครองแขวงวิงจันทน์ครั้งที่4ที่จะมาถึงนี้ดำเนินไปบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ในโอกาสนี้ท่านภูวงศ์บุญสูได้สรุปและให้ทิศนำโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนและคณะพิศอบนำเอาคำคิดคำเห็นในกองประชุมครั้งนี้ไปปรับปรุงบรรดาเอกสารต่างๆตามหัวข้อที่ได้กำหนดให้มีความละเอียดจะแจ้งสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขยุ่งให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงวิงจันทน์เบ้ารวมให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
0: วันที่28กันยานี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีพิธีมอบผับเงินจำนวน100ล้านกีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ลาวต่างหน้าก้าวหับโดยท่านนางแก้วจันทวิไซหงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกล่าวมอบโดยท่านสายจิตสิมมวงห้องผมด้วยการธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนมีท่านนางสุภัยวันเทียงจันไซต่างหน้าคณะบริหารงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้แสดงถึงน้ำใจสามัคคีและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อห่วมบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่บรรดาท้องถิ่นโอกาสนี้ท่านนางแก้วจันทวิไซได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณต่อธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยบรรดาภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนท่านได้ยืนยันว่าเงินช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสมและทันการ
1: วันที่18กันยายนนี้อยู่สมุทรสงครามห้องว่าการปกครองเมืองไซปูทองแขวงสวรรณเขตได้เปิดกองประชุมครบคณะกรรมการปกครองเมืองเปิดกว้างครั้งที่4ประจำปี2016อย่างเป็นทางการให้เกียรติเป็นประธานโดยทานพมมาสงวิไลห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซพูทองมีบรรดาทานห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมทานสมพิษไสยะบัวศรีหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองไซพูทองได้ผ่านบทรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่พ้นเด่นประจำเดือนกันยาและแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนตุลาขององค์การปกครองเมืองได้ยกให้เห็นผลงานสำคัญในหลายของเขตเป็นต้นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สำเร็จการเก็บกรรมสถิติสาวหนุ่มจำนวน642คนเพื่อเกียมเป็นกำลังทหารพันธะเสนอย่องยอเรือนสั้นนายทหาร8สหายสับซ้อนพนักงานลักแรงลงประจำ3ตาแสงมั่งคดียาเสพติดได้4รายมีผู้ถูกหา5คนพร้อมทั้งเล็งป้อนข้อมูลเข้าระบบทันสมัยและเฮ็ดบัตรประจำตัวให้ประชาชนเรื่องงานเศรษฐกิจการเงินและกสิกรรมการจัดเก็บรายรับงบประมาณปฏิบัติได้3ตื้อ450ล้านกีบรายจ่ายปฏิบัติได้1ตื้อ830ล้านกีบด้านการผลิตได้ติดตามการบริบัติข้าวนาปีปลูกพืชสำฮ้องฤดูฝนได้ 1,186 กว่าเฮกตาร์พร้อมทั้งลงติดตามเนื้อที่ผลปลูกที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งจำนวน56กว่าเฮกตาร์เคลื่อนไหวแก้ไขความทุกข์ยากคุ้มครองราคาสินค้าและเข้มงวดกวดกาสินค้าเสื่อมคุณภาพพบเห็นในท้องตลาดเรียกงานวัฒนธรรมสังคมคงเขตการศึกษาได้สำเร็จการไขส่งเฮียนใหม่2006-2007ดำเนินการโฮมโรงเฮียนและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารให้โรงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ภูมิมาเจดีมูลค่า110ล้านกีบคงเขตสาธารณสุขได้มอบเงินช่วยเหลือพ่นยาควบคุมการระบาดของพยาธิไขยุงลายอยู่บ้านดอนสนดสำหรับทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนตุลา2006แม้จะได้พร้อมกันสืบต่อสุ่มใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยการสืบต่อเก็บเข่าพันธะ20กิโลกรัมอยู่กลุ่มบ้าน4และ5เพิ่มทวีการคุ้มครองการใส่เหือตามแม่น้ำคลองและกวดกาค้นเข้าออกเมืองอย่างเข้มงวดเพียงงานเศรษฐกิจและการเงินสืบต่อสุขโยการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณใน22บ้านให้บรรลุตามแผนการปีพร้อมทางกาเกียมแนวพันธุ์พืชสำหรับการผลิตอดูแรงเวียกงานวัฒนธรรมสังคมติดตามการจัดตั้งปฏิบัติ11ตัว4บอกของคงเขตสาธารณสุขและประเมินคืนบ้านพัฒนาด้านแห่งงานและสวัสดิการสังคมเวียกงานบริหารรัฐสืบต่อประกาศสั่งตั้ง3ตาแสงใหม่คือตาแสงทาดานตาแสงม่วงไข่และตาแสงดงดอกไม้ให้สำเร็จตามเป้าหมายตอนท้ายทานพรมมาสงวิไลได้ให้คำเห็นโอลมและทิศซีนำพร้อมทั้งเน้นนักให้บรรดาคณะการห้องการอ้อมขังเมืองจงนำเอาเนื้อในกองประชุมครั้งนี้ไปเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบต่อพัฒนาเมืองไซพูทองให้มีความก้าวหน้าอย่างรอบด้าน
0: กรมการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านโดยเฉพาะได้วาง4เงื่อนไขสำคัญเพื่อรับประกันเปิดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติที่จะไขสกเรียนใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี้ท่านไกสอนเพ็งโสภาหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้สัมภาษณ์ว่าในนามผู้รับผิดชอบและหัวหน้าอนุกรรมการวิชาการในเวียกงานการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาการขาดเคลื่อนครูยกสูงคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ชั้นสายสามัญศึกษาจนฮอดชั้นอาชีวศึกษาและชั้นสูงในระยะผ่านมาคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น3อนุกรรมการโดยอนุกรรมการวิชาการที่รับผิดชอบโดยตรงมีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกนักศึกษาปรับปรุงหลักสูตร และคัดเลือกครูอาจารย์ที่จะเข้ามาเสียสอน
3: โดยเฉพาะก็เป็นความพยายามของคันถึงที่ว่าจะมีการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเฮ็ดจังได๋เพื่อให้ว่าพวกเราได้มีความเพียบพร้อมที่จะเปิดไข่สุขเฮียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติที่จะไข่ขึ้นอยู่ในวันที่1เดือน10ฉะนั้นในวันที่1เดือน10นี้อนุกรรมการของพวกเราจะต้องได้รับประกันให้ได้ว่า1มานักศึกษามีความเพียบพร้อมมาเรียน2มาหลักสูตรของพวกเรามีความเพียบพร้อม3มาครูอาจารย์ของพวกเรามีความเพียบพร้อมแล้วก็4มาบรรดาพื้นฐานโครงร่างต่างๆนี้ได้รับการติดตามและกวดแล้วก็พร้อมในการไขสกเรียนอยู่ในวันที่1เดือน10นี้เฮาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยู่ในระยะวันที่1เดือน10นี้กระบวนการในการเริ่มจะตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติของพวกเขาจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและสำเร็จผลตามคาดหมายที่ได้วางไว
0: ้ท่านไก่สอนเพียงสุภาให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กำหนดเอาวันที่1ตุลาคมนี้เป็นวันเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติซึ่งรวมมีวิทยาลัยครูทั้งหมด8แห่งและคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาด้วยความเชื่อมั่นในความเอาใจใส่การร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์ทั่วประเทศขบวนการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานดังกล่าวจะได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนวันที่18กันยายนกองพันใหญ่605ได้จัดพิธีสรุปโทษทนบทเรียนเวียกงานรอบด้านประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2026โดยการเป็นประธานของท่านพันเอกวงเดือนแก้วมณีรองเลขาคณะผักหัวหน้าการทหารมีพันเอกไม้สีมาวันดีเลขาคณะผักหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่มีคณะผักคณะบัญชาแผนกการกรมกองพร้อมด้วยพนักงานนักหบทั่วกองพันใหญ่เข้าห่วมพันโทสีใสวิไลพันธ์คณะภาคหัวหน้าแผนกบริหารสั่งรวมกองพันใหญ่605ได้สรุปติดราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานรอบด้านประจำไตรมาส3และผ่านทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2026โดยได้ยกให้เห็นการจัดตั้งเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสัชเฉพาะในระยะผ่านมากลุ่มกองแม่นมีความเข้มแข็งและมีความสงบโดยพื้นฐานโดยปฏิบัติตามเนื้อในมติว่าด้วย4นาทีใหญ่6แผนงานที่คณะภาคกระทรวงป้องกันประเทศวางออกได้สมทบแน่นกับกลุ่มกองอ้อมข้างและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อป้องกันเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อต้านและสกัดกั้นการแทรกซึมของศัตรูและพวกที่บ่หวังดีสร้างความบ่สงบภายในกลุ่มกองและบรรดาบ้านขอบเขตกลมกองรับผิดชอบได้จัดตั้งกำลังและพัฒนาเตรียมพร้อมสู่หบอย่างเข้มงวดจัดตั้งกำลังกอบกู้ภัยพิบัติเพื่อเตรียมช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนตามขอบเขตกลมกองรับผิดชอบและเตรียมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของคันเทิงได้ทันเวลาได้จัดตั้งกำลังป้องกันเวียนยามกองประชุมระดับชาติระดับสากลที่ลาวเป็นเจ้าภาพได้ป้องกันเวียนยามคณะผักคณะบัญชาแล้วใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนักขิดให้พนักงานหนักโหบเป็นปัญหาสำคัญจะตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญของชาติของผักของกองทัพและสากลให้พนักงานหนักโหบได้รับรู้เสื่อมซึมอย่างลึกซึ้งทั่วถึงเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างผักปฏิบัติตาม5หลักการ3ทิศนำได้4นำนำพาบัญชาบรรดาพนักงานหนักโหบจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองที่ได้มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้จะตั้งปฏิบัติเวียกงานอบรมหัดแอบการเมืองการทหารภารกิจการเทคนิคอบรมหัดแอบทำเฮียนภาคทฤษฎีหลักการและภาคปฏิบัติตัวจริงเหล่าหบวิสัชเฉพาะเพื่อออกยิงลูกปืนแท้ประจำปี2026ในไตรมาสที่4ในโอกาสนี้พันเอกวงเดือนแก้วมณีได้มีคำเพียรและแสดงความย่องยองสมเสยพนักงานนักหบที่ได้สร้างผลงานพ้นเด่นในระยะผ่านมาพร้อมทางเน้นนักให้คณะภาคคณะบัญชาแต่ละขั้นพนักงานนักหบแต่ละสหายเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นประจำจัดตั้งสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับวันสำคัญต่างๆของชาติของผักตำแหน่งการปฏิบัติ 7ระบบ18เวียกของกองทัพให้เข้มงวดเอาใจใส่รับประกันเวียกงานภารกิจการให้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะอบรมฮัดแอวิสัชเฉพาะเหล่าหบปืนใหญ่หน้าดินให้มีความสำนิสำนานคล่องแคล่วว่องไวเพื่อรับประกันให้แก่เวียกงานเตรียมพร้อมสู่หบและสู่หบตัวจริงรอบด้านและพร้อมกันนำเอาทิศทางแผนการไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้มีผลสำเร็จตามแผนการ
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในวันเสาร์เอ็ดหาเสาร์เก้าองศาภาคเหนือด้านตะวันตกยังจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า 25% ของภาคอุณหภูมิในวันเสาร์หา 33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในวันเสาร์5หา 31 องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิในวังเสา6หา34องศาสำหรับแขวงเสสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิในวังเสา1หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในวังเสา5หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพ
1: ท์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่28กันยายนนี้ท่านฟู่ซ่งผู้ต่างนาทาวอนของจีนประจำองค์การสหประชาชาติได้ประกอบความเห็นในกองประชุมระดับสูงเพื่อระลึกครบรอบ25ปีการรับรองเอาแถลงการและโครงการดำเนินงานดูบ้านโดยได้เน้นนักถึงความสำคัญของสันติภาพและการพัฒนาที่มีโตการสู่กับการจำแนกเสื้อซาดท่านฟู่ซ่งกล่าวว่า25ปีก่อนเนื่องในแถลงการและโครงการดำเนินงานดูบ้านได้กำหนดเป้าหมายอันสูงส่งในการกำจัดลัทธิจำแนกเสื้อชาติในถูกรูปแบบการอยู่รอดและความปลอดภัยของชีวิตแม่นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ทั้งหมดต้องยึดมั่นแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาจุดซุ่มในสากลด้วยสันติวิธีป้องกันและต่อสู้ความหุนแหงและอาชญากรรมจากความเกียดสังเนื่องจากการจำแนกเสื้อชาติและศาสนาการจำกัดลัทธิจำแนกเสื้อชาติผิวพันธุ์แม่นหน้าที่ร่วมของประเทศต่างๆจีนตั้งนาสนับสนุนและมีส่วนร่วมเข้าในความพยายามต่างๆของประชาคมโลกในการต่อต้านลัทธิจำแนกเสื้อชาติผิวพันธุ์
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่28กันยายนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ประกาศบทรายงานสภาพป่าไม้ทั่วโลกปี2016โดยคาดว่าผลเสียหายด้านเศรษฐกิจย้อนการเสื่อมโทรมทางด้านนิเวศของโลกสูงถึง878ตื้อดอลลาร์หา 6,300 ตื้อดอลลาร์ต่อปีการฟื้นฟูป่าไม้และทิวทัศน์แม้นมาตรการที่มีประสิทธิพลสูงเพื่อรับมือกับปัญหาด้านความมั่นคงของเสบียงอาหารและสิ่งท้าทายด้านการพัฒนาองค์การเฝ้าซีเห็นเติมว่าการฟื้นฟูป่าไม้และทิวทัศน์บ่เพียงแต่มีประสิทธิพลด้านนิเวศเท่านั้นยังมีมูลค่าด้านเศรษฐกิจที่พ้นเด่นอีกด้วยถ้าสามารถฟื้นฟูที่ดินสุดโทมหลายกว่า1ตื้อเฮกตาร์จะสามารถสร้างผลประโยชน์ประมาณ 1,800 ตื้อดอลลาร์ต่อปีปัจจุบัน91ประเทศและเขตแคว้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้หลายกว่า190ล้านเฮกตาร์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
5: สำหรับท่านที่เวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจ อยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ่นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐกาล
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
7: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงค่าแท้ใด
10: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงแล้วเพื่อก้าวไปสู่ผลสำเร็จนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขและต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นซึ่งรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้เป็นมือสุดท้ายของเดือนกันยาก็คือเดือน9สากลมื้อนี้เดือน10แฮม4ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพุธวันที่30กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าสว่างสวยดีเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกและสิ่งใดอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่ความสุ่มจิตสุ่มใจสนาที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แนะนำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกงเขตเวียกงานเพราะว่าแผนบุกทะลุ4ด้านในเวียกงาน3สร้างนั้นถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่ติดพันกับมติกองประสุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นมติ10มติ11มติ12และพวกเขาอยากจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติไปเรื่อยๆทัฟเฟติกรบก็คือแผนบุกทะลุสี่ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเราเป็นการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งความด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนานำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ตลอดระยะ50กว่าปีที่ผ่านมาประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาถึงแม้นว่าบางคงเขตบางเวียกงานบางเขตแขวงบางท้องถิ่นจะบ่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรหรือว่าบ่พัฒนาอาจจะบ่ได้พัฒนาตามจิตตามใจของจิตใจของประชาชนแต่พวกเขาก็ใช้ความอดทนผ่านพาเนื่องจากว่าอิงใส่แรงรับงบประมาณของประเทศชาติก็คือพวกเขาฮู้เห็นนำกันบีแบงสตระเขตแขวงมีแบ่งเสบนันบันนีแดเพื่อนำเอาประเทศชาติรุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยใบก้าวไปสู่สังคมนิยมตามที่พรรคประชาชนปฏิบัติเราได้กำหนดไว้ฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการผ่านขยายมาติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังสู่สนตนาทีเวียกันนั้นต่างๆด้วยความปิดเจ้าการอิงแสงเงื่อนไขของตละท้องถิ่นอิงแสงเงื่อนไขของตละบุคคลและอิงใส่ตละเงื่อนไขของกรมกองตละท้องถิ่นของกระทรวงทั้งหมดนั้นเป้าหมายก็เพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลภายใต้การนำพาของพรรคนำโดยเฉพาะเหยียงไซมาติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งหลักๆ ก็แม่นพนักงานรัฐกรที่เป็นหัวจักหลักแรงเป็นผู้นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายในตราคงเขตเวียกงานตรากระทรวงตรากรมกองตราท้องถิ่นเพื่อเป็นการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่หัวด้านที่มีหลักการของพรรคสนานยามใดก็ได้ถือเอาพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญตัดสินผลได้ผลเสียของการปฏิบัติเพราะว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักของทุกเวียกงานพนักงานเป็นขอกุญแจตัดสินผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพรรคนำพาผ่านพนักงานของตนที่รับผิดชอบในตำแหน่งสำคัญต่างๆบทบาทนำพาของพรรคจะได้รับการยกสูงหรือบ่เมื่อพนักงานของพรรคเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นเมื่องานพรรคพนักงานต้องได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีวิทยาศาสตร์เป็นระบบต่อเนื่องตลอดไปฉะนั้นอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพรรคและเวียกงานพนักงานในระยะ5ปีผ่านมาในทิศทางจุดสุ่มใน5ปีต่อหน้าจาก2026หา2030เช่นว่าพรรคได้สุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างพรรคทั้ง4ด้านไปพร้อมๆกันได้จัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและบรรดามติกองประชุมครบคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่11เพื่อสร้างความพักผู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพสูงในทั่วพรรคสืบต่อยึดมั่นยุ่งแห่งการจัดตั้งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่หอบด้านที่มีหลักการของพรรคเข้าสู่ลงเลิกเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านได้จัดกองประชุมเรียกการจัดตั้งเรียกการกวดการและเรียกการก่อสร้างหักฐานการเมืองในใส่ปรับปรุงก่อสร้างพรรคเข้าให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเพิ่มทวีความสามารถนำพาและกำอำนาจที่เข้มแข็งของพรรคในสภาพที่ประเทศชาติประสบกับความยุ่งยากเพิ่มทวีการนำพาสร้างการหันเปลี่ยนย่างแข็งแรงลึกซึ้งหอบด้านแนวคิดการเมืองส่วนกลางพรรคจึงได้จัดกองประชุมเรียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5เพื่อทบทวนในตีราคาคืนการปฏิบัติเรียกงานการเมืองแนวคิดในระยะ20กว่าปีซึ่งกำหนดทิศทางหน้าที่ที่ต้องได้สู้สนปฏิบัติในต่อหน้าบนพื้นฐานจิตใจถือเอาเวียกการการเมืองแนวคิดเป็นเวียกงานก๊กในการปรับปรุงก่อสร้างพรรคถือเป็นสนามฮอบแถวหน้าของพรรคในระยะใหม่ฉะนั้นพรรคเฮาจึงได้ยุ่งแห่งการปฏิบัติแนวทางการจัดตั้งของพรรคโดยยึดมั่นกฎระเบียบของพรรคเป็นพื้นฐานซึ่งได้จัดตั้งเสื่อมซึมกำแน่นปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคสมัยที่11ย่างกว้างขวางให้ทุกองค์คณะพรรคในทั่วประเทศพร้อมทั้งยุ่งแห่งการก่อสร้างในพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยถือเอาคุณภาพเป็นกกติดพันกับขยายพรรคเฮ็ดให้การจัดตั้งพรรคฐานพรรคทันแถวสมาชิกพรรคมีจำนวนเพิ่มขึ้นพรรคเฮาได้เพิ่มทวีการนำพาสร้างการหันเปลี่ยนย่างแข็งแรงลึกซึ้งเวียกงานพนักงานเฮ็ดให้เวียกงานนี้ได้รับการปรับปรุงยกระดับทิศหันเป็นนุ่มทุกองค์คณะพรรคในทั่วประเทศขึ้นแผนกำหนดพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครองและขั้นคุ้มครองของตนซึ่งกลายเป็นพื้นฐานบนเองให้แก้การคุ้นคว้าซับซ้อนจัดวางบำรุงก่อสร้างพนักงานการก่อสร้างและการบำรุงยกระดับพนักงานประเภทต่างๆได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการบำรุงพนักงานสมาชิกพรรคทางด้านทฤษฎีการเมืองได้รับการซีนำเป็นเอกภาพหันไปสู่การบำรุงตามขั้นได้คุ้นคว้าซับซ้อนจักวางพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นติดพันกับการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งให้สอดคล้องตามความรู้ความสามารถและทิศหันเป็นนุ่มพร้อมทั้งเอาใจใส่โครงประกอบด้านเพศเผ่าและปรับปรุงระบบการคุ้มครองป้องกันพนักงานให้ดีขึ้นเติมรวมไปถึงการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานอยู่แต่ละขั้นอย่างเหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าการสร้างพรรคพนักงานพวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ในสุ่มปีต่อหน้าจาก2026หา2030ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานพนักงานสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานคุ้มครองพนักงานให้มีคุณภาพกว่าเก่าคือสร้างแผนกำหนดก่อสร้างและบำรุงพนักงานให้เป็นระบบแผนกำหนดพนักงาน
แม่นขอดเนื่องที่สำคัญในเวียกงานพนักงานของพรรคสร้างแผนกำหนดพนักงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเฮ็ดให้ทุกขอดเวียกพนันพนักงานได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิผลทุกการจัดตั้งในระบบการเมืองของระบบประชาธิปไตยประชาชนสร้างแผนกำหนดให้ถูกต้องเข้มงวดโดยเริ่มจากเลือกพนักงานเข้าในแผนกำหนดผ่านการคัดเลือกคัดจ้อนจากพื้นฐานเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางของสมาชิกพรรคพนักงานมหาส่วนในขอบเขตความรับผิดชอบของพรรคพร้อมทางปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยกำสภาพความเป็นจริงของพนักงานตำแหน่งพรสวรรค์ความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่งที่ได้กำหนดออกหลีกเลี่ยงสุดขีดเอาพนักงานเข้าในแผนกำหนดตามแนวคิดอัตวิสัยของบุคคลแผนกำหนดพนักงานต้องรับประกันคงประกอบด้านเพศเผ่ายังเหมาะสมสร้างแผนกำหนดพนักงานยุ่งหัวหน่วยผลิตธุรกิจของรัฐต้องเอาผลสำเร็จและความสามารถนำพาดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลเป็นพื้นฐานเล่านี้เป็นต้นสนังการก็สร้างบำรุงพนักงานต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบคณะพักแต่ละขั้นจัดส่งพนักงานที่อยู่ในสิทธิคุ้มของของตนไปก็สร้างบำรุงยกระดับโดยคัดเลือกเป้าหมายจากแผนกำหนดพนักงานที่ได้รับรองแล้วเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นมีผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายอิงตามความเพียงพอต้องการของแขนงการและท้องถิ่นเอาการบำรุงทฤษฎีการเมืองประกอบความรู้ใหม่ให้แก่พนักงานอย่างเป็นปกติเป็นระบบติดพันกับการฝึกฝนทดสอบพนักงานในกระบวนการตัวจริงเพื่อหับประกันสร้างได้พนักงานที่มีคุณภาพมีคุณธาตุการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติมีความรู้ความสามารถมีความอดทนผ่านผ่าอุปสรรคความยุ่งยากผ่านประสบการณ์ตัวจริงอยู่ในทุกกระบวนการเวียกงานตัวจริงในแต่ละขั้นมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่การจัดตั้งได้มอบหมายให้ปรับปรุงระบบการตีราคาเลือกเฟ้นซับซ้อนจัดวางพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในระยะใหม่การเลือกเฟ้นหรือว่าการซับซ้อนหรือมอบหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานต้องอีกใส่มาตรฐานของพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละประเภทในนั้นให้ความสำคัญแก้มาตรฐานด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติความจงรักภักดีต่อพรรคต่อภารกิจปฏิบัติพนักงานที่ประกอบเข้าในแขนงการเวียกงานต่างๆต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งมีประสบการณ์ตัวจริงมีความเป็นแบบอย่างจึงจะเฮ็ดให้การผันขยายแนวทางแผนนโยบายของพรรคนโยบายของรัฐเป็นรูปธรรมสร้างกลไกตีราคาพนักงานให้แท้เหมาะกับความเป็นจริงวางคาดหมายตัวสีวัดจะแจ้งเอาผลงานผลสำเร็จตัวจริงเป็นไม่หลาวัดแทกและเป็นบ่อนเองในการซับซ้อนจัดวางพนักงานเข้าในตำแหน่งงานต่างๆอย่างเหมาะสมการตีราคาซับซ้อนพนักงานต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดเพราะวิสัยถูกต้องตามความเป็นจริงสืบต่อยึดมั่นและปฏิบัติกลไกซับซ้อนจัดวางพนักงานตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกหันเป็นนุ่มเป็นโครงประกอบเพศเผ่าแบบมืออาชีพอย่างเหมาะสมค้นคว้าซับเปลี่ยนและจัดวางตำแหน่งที่สำคัญเขี้ยวขั้นแขวงและขั้นเมืองเพื่อหลีกเว้นกับปรากฏการณ์ย่อตัวต่างๆที่จะตามมาขอดประเด็นสุดท้ายก็คือปรับปรุงเวียกงานนโยบายต่อพนักงานต้องให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่สืบต่อค้นคว้าปฏิรูประบบเงินเดือนเงินบำเหน็จเงินอุดหนุนค่าครองชีพนโยบายอื่นๆต่อพนักงานรัฐกรภารกรกำลังประกอบอาวุธรวมทั้งผู้ออกแข่งงานยุวิสาหกิจต่างๆให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่แทดเหมาะกับสภาพการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะของประเทศชาติเพื่อประกันระดับค่าของซีบอันจำเป็นสร้างเงื่อนไขอำนวยและสร้างความอุ่นเอียนในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานสุกยูเขาเจ้าให้มีอุทิศตนเพื่อแหงสติปัญญาของตนให้แก่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงสามารถเสริมขยายความเป็นเจ้าหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการเฮ็ดเวียกอยู่กลมกองท้องถิ่นของตนเอาใจใส่สุกยูส่งเสริมและผันขยายนโยบายเป็นวิสาการหันเป็นเสี้ยวสารเพื่อให้พนักงานได้ประกอบส่วนอย่างเต็มส่วนเต็มกำลังให้แก่การภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นอย่างประหยุดยั้งขณะนี้เวลา 7:50 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก10นาทีเท่านั้นทางฟันกรอบจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานพนักงานสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานคุ้มครองพนักงานให้มีคุณภาพคัดจากวารสารของคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคที่ทางรายการได้นำมาเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของเมื่อวันพุธวันที่30กันยา2026ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายของเดือน9สากลมื้ออื่นนี้9เข้าสู่เดือน10สากลก็คือเดือนวันที่1ของเดือนตุลาถ้าฟังครบนะว่าถึงเดือนลาวก็เป็นเดือน10แฮมไปแล้วอีกบ่พอเท่าใดนี้บุญออกพรรษาวัฒนาก็จะมาทอดมาถึงฉะนั้นก่อนออกจากยาวจากเฮือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการขอแนะนำบรรดาท่านได้กวดกาคืนความปลอดภัยอยู่ทางนั้นเฮือนบ่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำเรื่องไฟ
ตลอดถึงมีผู้ไปผู้อยู่เพื่อเนื่องจากว่าสภาพปรากฏการย่อท้อคือเสมอนี้พวกเขาต้องได้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษและนอกจากนั้นการสะดวกสะถนนนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดก็อยากฝากมาถึงทางเบื้องเจ้าหน้าที่เติมเกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกายเอิ้นว่าเหยียบทางมาลายหรือว่ากายเส้นทางมาลายทำนองนี้โดยส่วนละพอกส่วนหลายก็แม่นประเภทรถจักรทับฝนกระดบเนาะรถจักรรถใหญ่ก็มีตามเห็นอยู่แต่ตะดันจุดตะบอนบนสีแยกไฟแดงตะจุดตะบอนรถลาพนัดน้ำมือเพิ่มขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วอยู่ในราวพวกเขานี่รถกระบาดความใบกระซ้ำนี้ถ้าว่ามาสรุปแล้วอุบัติเหตุนี่ถือว่าแซมโลกฉะนั้นขอเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องกฎระเบียบจราจรนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดเนื่องจากว่าแขกไปไทยมาให้เพื่อนได้เห็นความเป็นระเบียบเพียงพอเห็นความจบความงามของประเทศชาติประเทศเราของพวกเขาถึงจะเป็นประเทศน้อยแต่ความสามัคคีนี้แน่นแฟ้นเนื่องจากว่าคนเราของพวกเขามีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรไปเหยียบมาเหยียบเขียดตื่นลึกลุกเศร้าอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมและคุณค่าของคนเราของพวกเขาเวลาในการเหลือเพียงแต่7นาทีปลายมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆกันเมนจากทางการแก้วสุวรรณศรีฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากคำล่าท่านคำล่าเพิ่นว่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ท้องเพชรสิทธิเดชอยู่ทางกองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพระบางเช้ามื้อนี้มีแสงแดดออกมาตั้งแต่เช้าๆอันแลอันนี้จากพันตุกตาพันตุกตานี่เพิ่นว่าท่านสอบแห่งกำฮักฟังจากหน่วยงานปักลักหมายชายแดนลาวกัมพูชีเช้ามื้อนี้บ้านผูกเกลือเมืองผูวงแขวงอัตตปือแดดออกตั้งแต่เช้าเลยวงศิลป์วงอินคำสมเสยได้ท่านสอบแผงกำหักจัดรายการได้หลายแล้วก็อันนี้จากอุ่นแก้วรัฐอุ่นแก้วรัศวงศ์ทางฮานอยรับฟังอยู่ด้วยอากาศแจ่มใสดีอันนี้จากมนทองแก้ววิไลมื้อนี้อากาศทางหนองค้างแดดดีแล้วก็บุญมีพิภัคควงครับเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้จากสมฤทธิ์นี่สมฤทธิ์เพิ่นว่าครับฟังจากเมืองไสยสถานแขวงสัญบุรีมื้อนี้อากาศมืดครึ้มคือฝนสิตกรัศดาจังแซนและกระเท่าโอไลแก้วอํานวยครับฟังจากห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองซันไซแขวงอัตตปืออันนี้จากทศนี่ท่านโคจากทศกัณฐ์ครับฟังจากทางฮานอยสสเวียดนามเสียงแจ้งชัดเจนดีอากาศจะทางฮานอยฮ้อนหลายมีแดดออกตั้งแต่เช้าเลยจากและก็จากทางทวีไซนี่เพิ่นว่าครับฟังรายการนี้มาเป็นประจำทวีไซทวีโศกทวีพรว่าจังแซนไปท่องเที่ยวแล้วก็ฟังรายการไปท่องเที่ยวฟังอยู่ด้วยทางปักกิ่งแจ้งดีอากาศเย็นมีฝนฝอยมีท้องฟ้าบ่มีแดดเลยอุณหภูมิประมาณ34องศาแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สภัยคําฮักแล้วก็สมัย10ประเสริฐสมัย10ประเสริฐเพิ่นถามข่าวทางเอาประจำรายการแล้วก็อันนี้รับฟังจากตาแสงดาวเฮืองเสียงบอกเมืองเฮียมแข่งหัวพันแจ้งดีและอุ่นสีปัญญาสุขกำลังรับฟังในการอาจารย์นิโยพร้อมด้วยอุ่นสีเป็นกับว่าอุ่นสีปัญญาสุขนี่ครับฟังในการนิโยแล้วก็สุขสมัยก็ว่าฟังในการนิโยแล้วก็อันนี้จากคำรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สภากรรมฮักมาจากอากาศจานี้จากทางลิซาสอนมณีก็ฟังปกติขอสมเสริมอาจารย์รายการได้ดีหลายพร้อมด้วยทีมงานดำเนินรายการได้ดีหลายขอให้อาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงดำเนินรายการเป็นดุลโดนวันจันทร์ขอขอบใจทั้งสูงเดลิซาสอนมณีเด้อและอันนี้จากศักดากองผลิตเลข2อากาศแจ่มแจ้งดีแดดออกตั้งแต่เช้าทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังขอขอบใจทั้งสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังปัญญาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและติดตามรายการพวกเขาได้ดีตลอดมาแก่ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการทุกฝ่ายได้กระดับนะหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทวันวิเศษสี่บทท้องสี่สมบัตินั้นทราบควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแผนกำลังผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูล

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้นำเสนอท่านรับฟังวันจันทร์5วันศุกร์อาทิตย์หนึ่งพวกเรามาพบเพื่อนมีรายการ5มื้อนะท่านผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกสิกรพวกเราในครอบครัวทั่วประเทศนี่แหละนะในการเพิ่มพูนผลิตผลเพราะว่าบางท่านในการเป็นกำลังกลมๆเงยๆอยู่ตามทงไฮทงหนาหัวส่วนและดูการผลิตข้าวนาปีและพืชชนิดต่างๆจังใดก็แม่นต้องได้คุ้นเคี้ยวเนาะหยาดฟ้าหยาดฝนนั่นแหละให้ผลผลิตพวกเขาได้หับมากคนที่ดีไปเคียงคู่กันในฮั่นสำหรับทานที่มีอาชีพคู่คือวันที่7ตุลาวันคู่แห่งศาสตร์ดังนั้นฮั่นก็ได้มีการห้างห้ากะเกียมในการเสริมฉลองเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาพวกเขาได้นำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในแขนงการต่างๆเนาะเพื่อเฮ็ดให้อาการพัฒนาประเทศพวกเขามีความเจริญไวนั้นทุกคนต้องได้มีการศึกษาที่ดีนั่นแหละนะท่านผู้ฟังเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านนำเอาเทคนิคการเลี้ยงผึ้งกุ่นเนาะมานำเสนอท่านนะครับฟังสำหรับท่านที่คิดอยากสร้างเศรษฐกิจครอบครัวบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดหยังดีเพราะว่าการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็แม่นเฮ็ดมาหมดแล้วบ่ประสบผลสำเร็จลองเบิ่งเนาะนำเอาเทคนิคการเลี้ยงผึ้งกุ่นนี่แหละมานำเสนอท่านครับฟังแล้วไปนำใช้ลองเบิ่งเนาะว่ามีเทคนิคคืออะไรจึงจะได้หาผลผลิตดีและส่วนตอนท้ายผู้ที่อยากปลูกผักหอมปีปลูกได้ทางวิธีใดเด้เนาะเอาไว้บริโภคไปในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าต้องมีเทคนิคหรือวิธีการที่ถูกต้องนั่นแหละจึงจะได้เฮ็ดให้ได้รับผลผลิตดีเอาไว้ตอนท้ายจึงมาฟังพบพ้อกันตอนนี้ฮั่นฟังเพลงจากทางรายการก่อน
2: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองผสม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีนู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นฮากฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้บริการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเรามาฟังเนาะสําหรับเทคนิคในการเลี้ยงผึ้งกุนให้ได้รับผลผลิตดีนั้นอันนี้พวกเราต้องปฏิบัติขึ้นในเดเพราะว่าผึ้งกุนท่านนําผึ้งก็มีคุณประโยชน์หลายต่อคนเราเนาะทั้งเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไปนี่แหละโดยเฉพาะก็แม่นไซปะส้มเป็นยาบำรุงสุขภาพและยากำลังอื่นๆอีกเนาะในเมื่อก่อนท่านนำผึ้งโดยส่วนลายแล้วก็แม่นซอกห้าอยู่ตามธรรมศาสตร์และก็ตกมาในปัจจุบันนี้ท่านการห้านำผึ้งกับบ่แม่นจุดประสงค์เนาะเพื่อมาบริโภคในครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังห้ามาคายสร้างรายได้ให้ครอบครัวดีสมควรนะท่านผู้ฟังสําหรับน้ําผึ้งและจากความนิยมแล้วก็สร้างรายได้ดีต่อครอบครัวพวกใส่การซอกห้าผึ้งธรรมศาสตร์ก็มีความยุ่งยากหลายและจึงเฮ็ดให้ประชาชนบางท้องถิ่นเพิ่นก็ได้นําเอานําผึ้งกุนนี่แหละมาเลี้ยงเนาะโดยที่ว่าในแคมส่วนแคมนาแล้วก็ค้างเหือนตามเงินไข้สะดวกของแต่ละครอบครัวการเลี้ยงผึ้งนี้ก็แม่นอย่างได้รับผลสูงกว่าในธรรมศาสตร์อีกแต่ถึงแล้วก็ตามถ้าว่าพวกเราเรียนรู้วิธีการเลี้ยงและนําไปปฏิบัติตัวจริงอยู่ในการเลี้ยงผึ้งกุนอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมนึงที่ว่าสามารถนํารายได้เพิ่มให้ครอบครัวเฮาดังนั้นท่านมื้อนี้เนาะทางรายการจะได้เอาวิธีการเลี้ยงผึ้งกุนมานําเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นพวกเราต้องได้เกียมวัตถุอุปกรณ์ที่จําเป็นนั่นก็คือไม้แป้นตะปูเลื่อยคอนตีสังกะสีแผ่นเรียบหรือว่าแผ่นหยิบซ้ําขนาดเท่ากับขนาดของแกะที่ว่าจะเลี้ยงนั่นแหละนะหลังจากที่ว่าพวกเรากะเกียมวัตถุอุปกรณ์ได้ครบแล้วก็สร้างเป็นแกะเลี้ยงโดยตัดไม้แปลนให้และเฮ็ดเป็นแกะขนาดกว้างประมาณ40ซมยาวก็60ซมและก็สูงประมาณ40ซมตีเป็นท่านอัดนะทั้ง3ครั้งครั้งเบื้องถึงแต่เฮ็ดเป็นแปลนฟ้าอัดไว้เจาะหูอยู่ข้างใดข้างหนึ่งพอว่าให้ผึ้งเข้าออกได้สะดวกนั่นแหละแต่ว่าระวังถ้าหากว่าหูใหญ่เมต่อจะเข้าไปทำลายสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งนั้นแม่นพวกเขาเอาแกะที่ว่าสร้างไว้แล้วหันไปปะไว้บนที่ว่ามีผึ้งโกนปะให้ผึ้งนั่นแหละเข้าไปเฮ็ดทางใส่แล้วพวกเขาจึงนำเอาแกะหางผึ้งนั้นหมากขย้ายต่อแล้วพอเขานำเอาเมผึ้งกุนท่านมาใส่แกะทีสร้างสำเร็จปะให้ผึ้งท่านก่อหั่งสแกะเองเนาะโดยที่ว่านำเอาหั่งของผึ้งนั่นแหละมัดใส่ไม้ปะไว้อยู่ในแกะเนาะแล้วพอเขาก็เอาสังกะสีแผ่นเรียบหรือว่าไม้เป็นขนาดที่ว่าแกะคั้นไว้หรือว่าค่อยๆหยับย้ายออกไปในฤดูเดือน12 5เดือน1นะพวกเราควรเอานำอ้อยหั่นใส่จานปะไว้อยู่ไหนใกล้ๆกับแกะในผึ้งกินเนาะอันนี้เพื่อว่าเฮ็ดได้เมื่อหั่งผึ้งหั่นในแกะมีถึง5ซั่นแล้วพวกเราจึงค่อยเอาไปซ่องหั่งเนาะใส่แกะใหม่อันนี้ก็ถือว่า ขณะที่ว่าการเอาน้ำผึ้งจากแกะที่เลี้ยงเอาหางผึ้งที่ว่าจับอยู่ไม้ที่ว่าพวกเขาวางอยู่ในแกะท่านใส่ไม้เคลียแม่ผึ้งลงจากหางใส่แกะแล้วก็เอาหางที่ว่าเป็นจุน้ำหัวผึ้งค่ะแหละมาแล้วใส่มีดปาดเอาส่วนที่ว่าเป็นน้ำผึ้งท่านออกแล้วพวกเขาเอาส่วนที่ว่าเป็นโตท่านมัดขืนใส่ไม้คือเก่าแล้วนำเอาไปปะไว้อยู่ในแกะคืนอันนี้พวกเขาต้องมีข้อควรระวังคือเวลาพวกเขาเอาน้ำหัวออกท่านอย่าให้มีตัวอ่อนท่านติดกับหัวน้ำหัวท่านออกมาเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้น้ำผึ้งท่านส้มส่วนการหักซาหางผึ้งหูที่ว่าพวกเขาเจาะเพื่อว่าให้ผึ้งเข้าออกท่านพวกเขาควรเจาะหูน้อยหรือว่าหูกว้างแต่เอาตานางอย่างดำที่ว่าพอเขาเกี่ยมไว้นั่นแหละที่ว่าตาทีพอว่าให้แม่ผึ้งเข้าออกได้สะดวกแต่บอกให้แม่ต่อเข้าได้เพราะว่าถ้าแม่ต่อเข้าได้เนาะอันนี้จะไปกวนหางผึ้งและระดูแรงท่านพอเขาควรเอาน้ำอ้อยสดปะไว้ข้างเก็ดเลี้ยงผึ้งเพื่อว่าให้ผึ้งกินแต่ระวังแมงไม้สนิทอื่นเนาะที่ว่าจะไปทำลายหางผึ้งเป็นต้นกระเมนหมดเนาะแล้วก็แมงไม้ประเภทต่างๆอันนี้คือข้อควรระวังที่พวกเขาจะต้องได้ระวังในเวลาเลี้ยงผึ้งกุ่นนี่คือเทคนิคง่ายๆเนาะที่ทางรายการมานำเสนอให้ท่านได้หาฟังเป็นแนวทางให้บางท่านที่คิดเนาะอยากสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการเลี้ยงผึ้งกุ่นนี่ก็สามารถมีรายรับได้ดีสมควรนะท่านผู้ฟังตอนนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับก็สู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกดปล่อยย้อ
2: นบุญคุณของพระคณะนิทานกําลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกๆ ทานที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็เป็นกำลังพักผ่อนให้ระมัดระวังเนาะในการพักผ่อนต้องนอนอยู่ในมุ้งอยู่เสมอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านพยาธิไข้เลือดออกกำลังระบาดอยู่ป้องกันตนเองและทุกคนในครอบครัวบ่ให้ยุงลายมากัดนั่นแหละนะถ้ายุงลายมีเสื้อพยาธิมากัดคนหาวแล้วเฮ็ดให้ผลเฒ่านั้นเป็นพยาธิไข้เลือดออกได้ต้องมีสตินำกันนะเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงบัดนี้มาฟังสำหรับทานที่คิดอยากปลูกผักหอมปีไปบริโภคภายในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าก็ดีเนาะอันนี้พวกเราต้องมีเทคนิควิชาการที่ดีนั่นแหละนะจึงจะเฮ็ดให้ได้รับผลผลิตที่ดีหอมปีก็เป็นพืชลมลุกสูงประมาณ6ห้า35ซมลำต้นสั้นเนาะอยู่แต่ระดับดินแล้วก็ใบหญ้าขึ้นมาจากดินเข้าไปเป็นหยักคายคือแค้วเลยในใบหั่นก็ถือว่าเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็แข็งออกดอกเป็นซอมีก้านสีขาวซอดอกหั่นจะขึ้นอยู่กลางก่อแต่ละดอกหั่นก็มีกีบ5 5 7กีบออกอยู่ปลายกิ่งเนาะเป็นมากแล้วก็มีแกนน้อยๆสีน้ำตาลซึ่งการขยายพันธุ์นั้นจะสามารถขยายด้วยแกนเนาะหอมปีสามารถปลูกได้ด้วย2วิธีคือการหว่านแกนซึ่งก่อนอื่นท่านจะต้องได้กำจัดวัชพืชแล้วไถพรวนดิน2ครั้งจากนั้นท่านพวกเราจึงคอยย่อยดินและก็ปรับพื้นที่ให้เสมอใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่นำเอาแกนห้อมปีท่านมาพรมน้ำแล้วก็หว่านให้ถั่วนานพวกเขาควรหดน้ำ 3-5-4 มือต่อครั้งและระวังจะให้มีน้ำข้างหรือว่าท่วมเมื่อห้อมปีอายุได้2เดือนครึ่งเริ่มใส่ปุ๋ยสาว5สาวแล้วก็ซูนผสมปุ๋ยสูตร4600อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเริ่มมีซอดอกก็ให้เด็ดซอดอกหั่นออกเพื่อว่าให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีและการแยกก่อก่อนอื่นท่านจะต้องได้ไถพรวนดินแล้วก็ยกเป็นน่านปลูกกว้างประมาณ1เมตรยาวก็ประมาณ3เมตรขุดคุ้มโดยใช้ระยะปลูกก็แม่น20คูณ20ซันติเมตรนั่นแหละนำเอาต้นพันธุ์ที่เกี่ยมไว้หั่นมาปลูกลงในคุ้มและก็หดน้ำให้ซุ่มเมื่อต้นตั้งตัวได้แล้วพอจึงใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าทำการพรวนดินกำจัดวัชพืชเนาะการปลูกผักหอมเปย์หั่นทาง2วิธีนี้หั่นจะต้องได้มีการบังแสงโดยใช้ตะไคร้บังแสง65-80ส่วนร้อยหรือว่าใส่การพาวมุงแต่ว่าการใส่ตะไคร้บังแสงนั้นจะต้องได้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าใบพาวเนาะท่านผู้ฟังอันนี้คือเทคนิคง่ายๆสำหรับการปลูกผักหอมปีหรือว่าบางท้องถิ่นเอิ้นว่าผักหอมเป็นใบบริโภคในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าอันนี้ทางรายการได้นำเอาเทคนิคมาแนะนำให้ท่านได้รับฟังเบิ่งเวลาในรายการก็อย่างบ่หลายใจท่านได้เบิ่งความนุ่นกับเสียงเพลงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ไข่น้ําแพงแท้น่ะ
3: ซักเครื่องไร้เครื่องน่ะแม
2: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
3: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

สวยกันคิดสวยกันสร้างสวยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสบายดีมีรายการทุกๆทานหลากหลายช่องทางหลากหลายพื้นที่ที่สามารถหาฟังได้ท่านผู้ฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระปางซีแขวงภาคใต้สารวันซีกองจำปาสักและตะปือเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกทักทายมีรายการทุกๆท่านเนาะถามข่าวทุกท่านก่อนก็อย่าลืมก็แล้วกันเนาะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสุขภาพที่ดีนั้นบ่มีวางขายตามท้องตลาดสุขภาพที่ดีขึ้นกับการเบิ่งแยงรักษาของเฮาเองท่านผู้ฟังสุขภาพทางกายดีแล้วสุขภาพจิตใจขอให้ดีควบคู่กันไปเนาะอยู่น้ำกันไปโดนๆท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันเบิ่งสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในต้นหน้านี้ยังจะมีหลายอย่างอันใดมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความเก่งความทันสมัยขึ้นกับมนุษย์นี่แหละมาเบิ่งการพัฒนาความทันสมัยที่เราอาจจะบ่เคยเห็นอยู่ใส่มาก่อนท่านผู้ฟังอาจจะมีขึ้นในอนาคตต่อหน้านี้ดังนั้นรักษาสุขภาพทางกายของตนเองเอาล่ะท่านผู้ฟังเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการของเฮาต้นรายการฝากต้นเสียงเพลง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพิ่อโตละเมอซ้ําบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เข้ามาอยู่กับอนุรักษ์อีกครั้งนึงเนาะติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันเพลงที่มอบให้ถึกใจมิตรการหรือบ่เพลงลูกทงบ้านนาเข้ากับบรรยากาศที่หลายคนยังสืบต่อนาทีเวียกงานอยู่เสียงเพลงบำบัดจิตใจเฮ็ดให้ผ่อนคลายจากการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดเวียกมาหมดมื้อแล้วเนาะปฏิบัตินาทีเวียกงานอู้1มื้อนี่ครบ8ชั่วโมงบางคนก็ว่าเกินกว่านั้นมีเฮ็ดล่วงเวลาหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์วันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ก็ว่ากันไปมีรายการหน้าเวียกของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่าโมงเวลาเนี่ยก็แม่นเท่ากันแหละ1มื้อ24ชั่วโมงต่างแต่ว่าเฮาจะบริหารเวลาเฮาจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หรือบ่บางคนก็ปล่อยปะทิ้มไปละล่าโดยที่ว่าบ่ได้เกิดประโยชน์หยังจะลืมว่าวันเวลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาหมุนไปไหลไปคือกลับสายน้ำได้แหละบ่มีวันที่จะกลับคืนมาสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเอาเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดใช้เวลาในการซอกเงินหาคำสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินอย่าได้ตื่นสวยรวยแต่ความนอนถ้าว่ารวยแต่ความนอนก็สิได้แต่ความนอนนั่นแหละเป็นรายการเนาะอย่าติเงินหน่อยอย่าคอยวาสนาเด้อเวียกงานดำเนินไปเก็บท่อนมือละเล็กละน้อยความหังมีจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าเฝ้าท้อถอยเถื่อเนาะบางคนว่าโอ้ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาครึ่งชีวิตแล้วยังบ่ได้ดีหยังเถื่ออย่าเฝ้าน้อยใจท่านผู้ฟังอดทนผ่านผ่าทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบางคนก็เฮ็ดให้จิตใจท้อถอยไปได้เนาะบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินข้าวก็บ่แซ่บนอนหลับก็บ่เจ็บแหละปัญหาเข้ามาในชีวิตก็เสื้อบามันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปท่านผู้ฟังขอเพียงแต่เฮานั้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันอนุรักษ์จะเอากำลังใจส่งให้มิตรรายการเนาะด้วยการมอบเสียงเพลงก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ักหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ทักทายมิตรการอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ต้องขอขอบใจที่ยังหับฟังรายการอยู่หลากหลายพื้นที่หับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือโบบรรยากาศที่หลายคนติดตามอยู่ทั้งเหตุเวียกเหตุงานเหตุเวียกไปนำฟังเพลงจากรายการไปพรมหรือว่าคำยานพนะอยู่ขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปสายก็ขอให้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในโมงฮีบดวนตอนเช้าตอนแรงนี่รู้สึกว่าแออัดเหงาเหยียดจุดใดที่ว่าเคยแออัดเรื่อยๆกับเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำเฮือบางคนว่าโอ้ไปทางนี้บ่ได้ลัดไปทางใหม่ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรแล้วคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเจ้าไปคอยไปผ่าเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังทุกคนจะได้ไผเนาะเฮาเป็นเจ้าการตัวเองได้เฮาเป็นผู้นึงที่เคารพปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรเป็นแบบอย่างที่ดีครูความทางเบิ่งโอ้ผู้นั้นปฏิบัติได้เฮากับปฏิบัติอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าแบบอย่างที่ดีท่านผู้ฟังปัญหาการล่วงไฟอำนาจยังเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมพาให้มีอุบัติเหตุสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินทานล่วงไฟอำนาจไปแล้วอย่าลืมว่าในกรณีที่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทานมีส่วนรับผิดชอบห้อยส่วนห้อยในการใส่แทนคืนทรัพย์สินหรือว่าความสูญเสียในครั้งนี้ดังนั้นการเดินทางอย่าเฝ้าอย่าฟังไล่เกินไปเนาะหยุดจอดไฟอำนาจเพียงแต่1นาที2นาทีก็ได้ไปแล้วท่านผู้ฟังผัดเปลี่ยนกันไปถ้าว่าเป็น3แยกก็ได้ไปไว้ถ้าว่าเป็น4แยกแบบนี้ก็ไล่ไปโลด1นาที2นาทีก็ผัดเปลี่ยนกันไปก็ได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าใจฮ้อนเฝ้าฟังเกินไปเนาะทั้งที่ว่าตนเองนั้นอยู่ในเบื้องที่เป็นไฟแดงแต่ว่าล่วงไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเด้จะสร้างความสูญเสียกินแหนงแข็งใจเสียชีวิตทรัพย์สินยิ่งเป็นสิ่งที่บ่พึงปรารถนาท่านผู้ฟังปัญหานี้อย่าให้มันเกิดขึ้นซะเนาะผู้ใดที่มีพฤติกรรมในการล่วงไฟอำนาจเรื่อยๆขับขี่รถจากรถใหญ่ขอให้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่เด้อหยุดจอดเพียงแต่

้องกันได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองเป็นเจ้าการแท้ๆในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรให้เข้มงวดให้เคร่งครัดโลดเตือนสติเตือนใจของตัวเองไว้เนาะเมาบ่ขับยาขับขี่รถไหมขับขี่ยังมีสติบ่ประมาทบ่ขาดสติท่านผู้ฟังมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัย

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแพงแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ยินดีต้อนรับในรายการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆยังรับฟังเพลงลูกทุ่งบรรณาอยู่ขับล้ำข้อมูลข่าวสารเอาชีวิตตัวจริงนี่แหละท่านผู้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมาเว้าสู่กันฟังเป็นการเล่าประสบการณ์บ่แซ่ประสบการณ์ให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเสื้อว่าข้อมูลข่าวสารนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงบ่มีการปิดกั้นแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มันก็หลายช่องทางท่านผู้ฟังผ่าน Facebook เด้ผ่านทาง YouTube เด้หรือว่าผู้ใดที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นเพจของทางการเป็นเพจของรัฐบาลผ่านทางสื่อของพวกเราจะเป็นวิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรภาพก็เชื่อว่าทุกสื่อล้วนแต่นำเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่สังคมมันเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ประชาชนเนาะการใช้ชีวิตประจำวันบ่เอาเทคนิคข้อมูลข่าวสารเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เรื่องของการประกอบอาชีพเฮ็ดอันใดได้เฮ็ดอันใดดีมาเฝ้าสู่กันฟังและการเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มความรู้ให้แก่ตนเองนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮานั้นมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่าปิดกั้นตนเองท่านผู้ฟังเปิดหูเปิดตายอมรับเอาสิ่งใหม่ๆเอาละท่านผู้ฟังเนาะรายงานนี้จะว่าว่ามีรายการซ้ำนี้ก่อนรายงานต่อไปนั้นจะเข้ามาพ่ออนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มาคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ก็ต้องขอขอบใจเป็นรายการหลายๆเนาะหวังว่าระยะท้ายนี่ยังอยู่ครบหน้าครบตาผู้ที่หาฟังตั้งแต่ต้นรายการมาก็คงหาฟังอยู่เมื่อใดที่ดำเนินรายการสดมีรายการมีข้อตำหนิติสมหรือว่าจะขอฟังเพลงฟังลำก็ได้เสด็จกันเนาะส่งข่าวมาได้ขอฟังเพลงฟังลำได้ยินดีต้อนรับมีรายการทุกๆท่านหากฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามแจ้งผลมาเติมเด้อว่าสัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือบ่มื้อนี้เวลาค่อนๆเข้ามาเนาะเอาเป็นว่าก็ต้องขอลามีรายการไปก่อนมื้อหน้าพวกเรายังจะพบกันอีกครั้งนึงได้มีรายการเนาะลาไปก่อนละสบายดี

สุไปคิดตามปล่อยมันไปตามกรรมตามอุเพกกำหนดไว้ให้มันให้ผู้ดี

0: ฮาโลสบายดี
1: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
2: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักซวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตั๋วเหยื่อหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนูยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45/สพส.ลงวันที่20/พฤศจิกายน 2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส่ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าว

0: ผลอุบายของคุณคนที่บวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเสื้อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะคนที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

0: เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนภาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนธรรมวอนสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่าน
0: เจ้าซึ่งมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนก็มีเวียงทองประกรณ์คำและอินทวรเข้าร่วมรายการเนาะซึ่งผ่านมาก็แม่นเวียงทองคนเดียวเอาถึงเนื้อเด็กกระยานในมื้อนี้พวกเฮาก็จะมีสิ่งดีๆนํามาฝากนํามาต้อนท่านผู้ฟังและการกระจายเสียงของพวกเฮาเว้าถึงการกระจายเสียงนอกจากระบบพื้นดินแล้วพวกเฮาก็ยังมีระบบดาวเทียมระบบอินเทอร์เน็ตท่านสามารถเข้าไปที่ www.lnr.org.la หับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งรายการท่องถิ่นดินลาวของพวกเฮาแม่นกระจายเสียงทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เข้าไปได้ที่ LNR Infotainment ก็จะเห็นพวกเฮาทั้ง2คนอยู่ในขณะนี้เอาท่านสามารถที่ตามหับฟังหับสมพวกเฮาได้และในมื้อนี้อินทวรมีหยังมาฝากท่าน
1: เจ้าสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสำคัญใด
0: เจ้าม ีวันอย่างเด
1: เพราะว่ากองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี่จะได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการนี่ตอนเช้าวันที่5และจะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลา2026นี้ได้
0: เจ้า
1: ทอง
0: อาทิตย์หน้านี้ได้เนาะวันจันทร์นี้ได้เนาะอินทวรฉะนั้นท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปและรายการต่างๆก็จะนําเอาเนื้อในของกองประชุมนี้นําเสนอให้ท่านได้รับฟังและนอกจากนี้แล้ววันสําคัญในเดือนตุลานี้ยังมีอย่างอื่น
1: การเตรียมความพร้อมรับใช้กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10นี่แล้วเวียงทองพวกเฮาก็จงพร้อมกันเตรียมต้อนรับวันครูแห่งชาติที่7ตุลาได้
0: เจ้าแม่นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นวันที่12ตุลาเด้
1: เจ้านอกจากวันครูแห่งชาติแล้วยังมีวันประกาศเอกราชได้ก็คือวันที่12ตุลา
0: แม่นแล้วเอาถึงเนื้อใดกะยาวันที่7ตุลาก็คือวันครูแห่งชาติก็ใกล้จะมาถึงแล้วในอาทิตย์หน้านี้ฉะนั้นนักเรียนโดยเฉพาะก็แม่นสายสามัญนี่ก็แม่นเข้าเรียนเป็นปกติแล้วเนาะแล้วสำหรับสายวิชาชีพก็ยังเริ่มแล้วได้นี่เดือนตุลานี่แหละก็จะแม่นได้เรียนแล้วถ้าจะว่าแล้วเฮาตั้งใจค้นคว้าศึกษาหำเฮียนตั้งแต่หัวทีพี่แหละมาตั้งแต่สั้นอนุบาลขึ้นมาประถมมัธยมจนฮอดสายวิชาชีพต่างๆเฮาก็จะสะสมความรู้ของเฮาเมื่อเฮามีความรู้หลายเฮียนจบมาแล้วก็แม่นออกไปรับใช้ชาติรับใช้สังคมเนาะอินทวร
1: เพราะว่าการเฮียนนี้บ่มีวันจะสิ้นสุดได
0: ้
1: เฮ
0: ีย
1: นแล้วเฮียนอีกเฮียนแล้วไปเฮาก็จงพร้อมกันตั้งใจเฮียนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้
0: เจ้าถ้าจะเว้าแล้วการศึกษาหำเฮียนนี้บ่มีมือสิ้นสุดเป็นเฮียนหลายก็แม่นได้หลายคือพวกเขา2คนมาถึงจุดนี้ได้ก็แม่นได้ผ่านการศึกษาเฮียนแม่นบ่
1: เจ้าแม่นแล้วและฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันและนึกถึงคุณงามความดีของผู้เป็นครูได้ก่อนว่าจะได้เป็นนักเรียนฮู้จะเป็นพนักงานทหารตำรวจก็ล้วนแล้วแต่เป็นครู

0: เป็นผู้ทรงข่มฮู้เป็นผู้ชี้สอนให้พวกเฮา
1: แม่นแล้วถ้าจะเว้าเรื่องก็แม่นทําเฮียนเอาคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นั่นแหละเนาะเพราะว่าครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดความฮู้ลูกหลานก็คือนักเรียนนักศึกษานี่ซ้ํากับลูกผู้ที่2ของเพิ่นได้เนาะอินทวรฉะนั้นพวกเฮาก็ต้องได้ตั้งใจตั้งแต่หัวทีพี่โดยเฉพาะสายสามัญนี่ก็มันได้เริ่มเฮียนมาตั้งแต่ผู้แหละเดือนตั้งแต่ต้นเดือนกันยานี่แหละมาฮอดระยะนี้ก็ยัง
0: วันที่1เดือนกันยาก
1: ันแม่นแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นอยู่ในระยะที่จะระยะกวดกาแต่ละเดือนเนาะสำหรับสายสามัญแต่ว่าสายวิชาชีพนี่ก็มันเริ่มไปเสนอตัวแล้วฮอดเดือนตุลาก็มันจะได้เฮียนปกติจะเฮียนอีหยังก็ยาถ้าเฮาตั้งใจค้นคว้าศึกษาเฮียนเฮาก็จะมีความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเองแล้วก็ต้องมาพัฒนาครอบครัวและก็พัฒนาสังคมเนาะอินทวรอ่ะแล้วสำหรับมื้อนี้ทางรายการของพวกเขามาระยะที่2พวกเขาก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากมีอย่างล่ะก็คือน้ำเปลี่ยนโยละป่าเนาะอินทวรแต่ว่าเอาไว้ระยะที่2ตอนนี้จะให้ทานมาฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาก่อน

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสนั่นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ังอยู่ทางแขวงหัวพันท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเพลงม่วนๆวังกีนี่มอบเป็นความสุขให้กับมีการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการท่องถิ่นดินลาวของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: เจ้าซึ่งรายการของพวกเราก็ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะอย่างทอง
1: แม่แล้วและวันพุธนี่แม่นพวกเราจะมาออนไลน์และระยะต่อไปพวกเราก็มีสิ่งดีๆเนาะอินทวร
0: เจ้าซึ่งระยะต่อไปพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับน้ำเปลี่ยนยลปานี่แม่นจุดหมายของคนฮักธรรมชาติและการผจญภัยวัดเสียงทอง
1: เจ้าแม่นแล้วเสริงสถานที่พักพรบ่ได้ไกลจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ไปได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปสัมผัสกับธรรมชาติสีเขียวของป่าไม้และยังมีเสียงสายน้ำและบรรยากาศสงบเงียบอีกด้วยน้ำเปลี่ยนยลปาเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสถานที่น้ำเปลี่ยนยลปาแห่งนี้ก็แม่นตั้งอยู่บ้านเสียงเลทาเมืองปากเงิมห่างจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางเพียงแต่1ชั่วโมงกว่าๆได้การเดินทางจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นใช้เส้นทางเลข13ใต้เมื่อไปฮอด3แยกหลัก40ก็จะสังเกตเห็นป้ายบอกทางไปน้ำเปลี่ยนยลปาจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายไปเลยเนาะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินทางต่อไปตามป้ายบอกทางตลอดเส้นทางท่านจะได้เปลี่ยนบรรยากาศจากความคึกคืนอยู่ในตัวเมืองเข้าสู่วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนก็คือประชาชนอยู่ทั้งสองฝากทางมีเฮือนมีทงนามีป่าไม้เขียวสลับซับกันโอ้ยเบิ่งแล้วเป็นตาสะอ่อนและภาพที่เห็นระหว่างทางจริงบ่เพียงแต่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติแต่ยังเป็นอีกวิธีพาให้นักท่องเที่ยวได้ฮู้จักวิถีชีวิตของชาวบ้านและถ้าจะเว้าแล้วเนาะอันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งของการเดินทาง
0: เจ้าและเมื่อฮอดยามฝนแบบสีเวียงทอง
1: เจ้า
0: เมื่อไปเที่ยวนำเปลี่ยนยลปานี่แม่นจุดหมายของคนฮักธรรมชาติ
1: แม่นแล้ว
0: ก็เป็นความงามอีกมุมหนึ่งเนาะสำหรับการเดินทางในยามฝนนี่เมื่อเที่ยวเมื่อพวกเราไปเที่ยวน้ำเปลี่ยนยลปานี่จะมีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งพืชพันธุ์นี่จะสีเขียวงดงามได
1: ้แม่แล้ว
0: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และยังมีสายน้ำที่ไหลผ่านท่ามกลางภูผาจะช่วยเพิ่มสีสันให้การท่องเที่ยวอีกในเวียงทอง
1: แม่แล้ว
0: ในเมื่อพวกเราเข้าไปบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนำเปลี่ยนยลปาแล้วจะได้สัมผัสกับความงามและความสดชื่นของอากาศ
1: จ้ะ
0: เมื่อเราถึงบรรยากาศอ้อมรอบจะมีธรรมชาติและเสียงน้ำเสียงน้ำตกตาดเนาะ
1: แม่น
0: และสีเขียวของป่าไม้สายลมเย็นนี่จะช่วยให้การไปพักผ่อนของบรรดาท่านและเป็นระยะเวลาที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตประจำวันของพวกเราเนาะ
1: เจ้า
0: และเมื่อเราถึงความสุขจากกิจกรรมจะมีหลวงหลายได้ท่านผู้ฟังในเมื่อพวกเราไป
1: มีกิจกรรมหลายแม่นบ่
0: แม่แล้วในเมื่อพวกเราไปเที่ยวน้ำเปลี่ยนยลปาเนี่ยบ่เพียงแต่ว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามเท่านั้นใดเวียงทองแต่ก็ยังมีกิจกรรมหลวงหลายสำหรับนักท่องเที่ยวจะเริ่มจากการย่างสำรวจธรรมชาติ
1: ย่างสำรวจธรรมชาติน้ำ
0: และมีการย่างขัวอูและไปชมน้ำตกตาดที่เปิดโอกาสให้ได้ใกล้ชิดกับป่าไม้และสายน้ำที่สวยงามอีกได
1: ้โอ้ถ้าจะว่าแล้วถามว่าไปแล้วนอกจากย่างชมธรรมชาติแล้วยังได้ย่างอยู่น้ำขัวอูมันเป็นที่เพิ่นเฮ็ดคืออูหั่นแม่นบ่ท
0: ่
1: าน
0: อิน
1: ทวรแล้วยังไปชมธรรมชาติทางด้าน
0: ที่สวยงามอีก
1: ป่าไม้และก็สายน้ำอีกและนอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นานาถ้าจะว่าแล้วมีพิพิธภัณฑ์สิวานานาที่น่าสนใจและก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวผสมประสานกับการเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติภายในพิพิธภัณฑ์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิวานานาพันธุ์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลายด้านที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายและจุดนี้นี่จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาก็คือการศึกษาเรียนรู
0: ้
1: ตลอดฮอดผู้ที่สนใจอยากไปศึกษาธรรมชาติพอสามารถเรียนรู้จากสถานที่ จริงและก็ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศในการเดินทางสั้นๆเพียงแต่70กิโลเมตรเนาะจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาน้ำเปลี่ยนยลป่าเพียงแต่70กิโลเมตรทานก็จะไปเห็นป่าไม้สีเขียวจากการชมน้ำตกตาดและก็ไปเฮ็ดกิจกรรมผจญภัยต่างๆและจากการพักผ่อนสู่การเรียนรู้ทางธรรมชาติอินทวร
0: เจ้าเนาะโอ้เนาะถือว่าบรรดาท่านก็สามารถไปเที่ยวได้ที่น้ำเปลี่ยนยลป่าเนาะก็เป็นจุดหมายของคนฮักธรรมชาติและการผจญภัย
1: แม่นแล้ว
0: ทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่สามารถเก็บไว้เป็นความทรงจำได้อีกใดเวียงทอง
1: เจ้า
0: สำหรับคนที่ว่าฮักธรรมชาติมักการผจญภัยและอยากหาสถานที่ที่ว่าพักผ่อนใกล้ตัวเมืองนครเวียงจันทน์ซึ่งน้ำเปลี่ยนยลป่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงใดที่จะไปท่องเที่ยวเวียงทอง
1: เจ้าถ้าจะว่าแล้วผู้ใดใกล้อยู่บนใดก็แม่นไปเที่ยวอยู่บนนั่นเฮาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นอกจากน้ำเปลี่ยนยลป่าแล้วอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายบ่อนบ่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมแนวอินทวรแล้วตั้งแต่เหนือถึงใต้นี่ก็ยังมีอีกหลายแห่งอีก
0: กันแม่นแล้วเพราะว่าประเทศลาวนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฮิตของประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งก็น่าเที่ยวชมได้แต่เหนือฮอดใต้ได้เวียง
1: การท่องเที่ยวนี่ก็เป็นการดึงดูดเอาเงินตาเข้ามาบ้านเฮาแล้วก็เฮ็ดให้เงินเฮาบ่ฮั่วไหลอีกแล้วก็เป็นการส่งเสริมเงินกีบของเราให้แข็งค่านอกจากนั้นแล้วเฮายังสามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมมุติว่าอยู่ท้องถิ่นที่พวกเฮาจะไปเอาไปทางภาคเหนือเนาะไปผู้แหละแดนเมืองซำผู้แหละคือกระเพงเพิ่นเว้าตนเมื่อกี้นี่นะอินทวร
0: แม่แหละพวกเฮาได้พาไปเที่ยวเมืองซำ
1: เจ้าถ้าว่าไปเขตนั่นนี่โอ้ยเว้าถึงลายผ้าใหม่ผ้าสิ้นนี่ผ้าเบียงบ่โอ้ยงามอีหลีอันนั้นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงหัวพันจะถ้าว่าจะมาทางหลวงพระบางนี่ก็จะไปเบิ่งอริยธรรมต่างๆของการดำรงชีวิตของชาวหลวงพระบางแล้วเว้าถึงอาหารการกินก็มีไข่แผ่นแม่นบ
0: ่
1: ม
0: ี
1: แ
0: ค่
1: น
0: ั้
1: นอดล้ำแล้วก็มีแจ่วแจ่วอย่างแจ่วบองแม่แล้วลงไปทางใต้บัดนี้ก็มีเด้จำปาซักจังซี่หรือว่าอัตตะปือจังซี่โอ้ยเพิ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของเพิ่นถ้าจะไปสารวันนี่โอ้ยก็แม่นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ในการปลูกการฝังเนาะบ่ว่าจะเป็นมากหุ่งบ่หรือว่ามันด่างจังซี่นะ
0: โอ้ยมากอื้ออุดมสมบูรณ
1: ์ไปเห็นแล้วแล้วสะอ่อนอีหลีท่านฟังท่านผู้ชม
0: แต่เนื้อฮอดใต้อุดมสมบูรณ์หลายประเทศแล้ว
1: จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเนาะเอาอันนั้นเว้าถึงการท่องเที่ยวตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการอีก

0: าวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ่งหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปก็ต้องขอขอบใจกับมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นน้องบินเดียวมิตรรายการประจำเพิ่นก็กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วก็ยังมีป้าวันเพิ่นขอฟังเพลงเสียงฟืมบ้านน้องแต่ว่าเพลงนี้หั่นพอดีเวลาเมิดก่อนติดนี่ไว้เด้ออย่าว่าหยังกันเอาก็อย่าลืมเนาะติดตามรับฟังแล้วก็ต้องขอขอบใจกับทุกท่านบ่ว่าจะฟังรายการหรือว่าชมรายการอย่าลืมท่านใดที่ว่าสนใจอยากโฆษณาในรายการท้องถิ่นดินลาวก็โทรหาเวียงทองพระก่อนคำได้หรือว่าทานจะโฆษณาออกวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโกเมนโทไปได้ที่เบอร์การตลาด
3: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังถ้าท่านอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านนั้นก็โทรหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์545245226888259ทีมงานการตลาดใด
2: เจ้าก็อย่าลืมโทรไปหาทีมงานการตลาดใดเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองพระก่อนคำพร้อมด้วย
3: อินทวรวงจะดีขอท่านผู้ฟังไปก่อน
2: เวียงมอนสนดำเนินก็ต้องลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
3: สบายดี

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในเอกสารที่มีชื่อว่าสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์ในหน้าที่42นั้นเพิ่นระบุว่าเป็นธรรมดาที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะต้องสนับสนุนชาวจีนแต้จิ๋วที่เว้าภาษาเดียวกันกับพระองค์เป็นพิเศษในสมัยพระองค์จีนแต้จิ๋วถูกเอิ้นว่าจีนหลวงบ่ต้องสงสัยว่านโยบายของพระเจ้าตากสินดึงดูดชาวจีนแต้จิ๋วจำนวนหลายเข้ามาสู่กรุงเทพซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีหลายสุดในปัจจุบันตามที่คณะอักษรศาสตร์คาทอลิกชาวฝรั่งที่อยู่ในสยามสมัยนั้นกล่าวไว้ว่าการกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจของสยามที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวหลังจากที่พม่าปุ้นกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นเพราะว่าชาวจีนที่มีอยู่ในปีคริสตศักราช1768ถึงคริสตศักราช1769ชาวจีนอยู่ในอยุธยาได้ไปขุดค้นเหมืองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและได้พบทรัพย์สินจำนวนมหาศาลจากซากหักเพที่อยู่ภายในพระเจดีย์ต่างๆชาวจีนได้นำเอาเงินค้ำมาใส่หมุนเวียนในสยามซึ่งจากความดุมันของชาวจีนนี่เองที่เหตุให้ราชอาณาจักรแห่งนี้ได้ฟื้นฟูขึ้นอย่างว่องไวแต่ว่าถ้าหากชาวจีนบ่กระตือรือร้นที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้แล้วสยามก็จะบ่มีเงินหรือว่าเงินตาใส่ในปัจจุบันถ้าผู้ฟังที่เคารพข้อมูลจากเอกสารที่ชื่อว่าสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์ที่แปลโดยทางคณะผู้เชี่ยวชาญไทยที่ได้กล่าวมาก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความชัดแจ้งว่าพม่านั้นบ่ได้เผากรุงศรีอยุธยาคือดังที่เห็นในปัจจุบันนี้เพราะว่าความจริงแม่นชาวจีนอาจจะรวมทางชาวไทยอันนี้ก็บ่ฮู้แน่นอนแต่ว่าได้เหตุการณ์ไปค้นหาเอาทรัพย์สินที่ถูกฝังอยู่ในวัดในเจดีย์ต่างๆและนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาให้พระเจ้าตากสินเพื่อใช้เป็นทุนจ้างทหารรับจ้างซื้อเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อทำการกู้ชาติอย่างว่องไวส่วนว่าเหตุผลที่ว่าเป็นหยังสาวสยามต้องฝังทรัพย์สินไว้จำนวนหลายขนาดนั้นก็ย้อนว่าอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความห่างมีเมืองมีแม่น้ำอ้อมหอบและก็ถูกพม่าปิดล้อมเป็นเวลาถึง14เดือนเพื่อความปลอดภัยสาวสยามจึงเสื่องเงินไว้ในพื้นดินแต่แล้วก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการกอบกู้ชาติแต่ก็ต้องแลกกับการทำลายเมืองและก็วัดวาที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในโลกแล้วก็พากันโยนบาปให้พม่าตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปพักฟังเพลงกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้อ

0: จิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ค่อยไพ่บ่พอแบ่งบ้านบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาติลาวเฮาเอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำพร้อมกับมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในเวลานี้ไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพื่อมาตุ้มภูมิของพวกเราไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพในวารสารออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ในปี2021ในหัวข้อบันทึกฝรั่งซีเสียกุ่งสีอยุธยาครั้งที่2ไทยและจีนพากันล่ำซ้ำได้โอกาสปุ้นคำที่เสื่องอยู่ตามวัดเบื้องต้นนั้นเงินที่พระเจ้าตักสินใส่เพื่อการกู้ชาติไทยก็คือเงินชาวไทยเองที่เอาเสื่องไว้อยู่ตามวัดที่อยุธยาโดยที่อาศัยแรงงานชาวจีนไปขุดค้นมาซึ่งบ่แม่นเงินที่ไปกู้ยืมจำนวนถึง 60,000 ตำลึงจากจักรพรรดิจีนคือดังที่บางท่านนั้นกล่าวไว้หรือว่าอาจจะเป็นการกู้ภายหลังแต่ว่าเมื่อเงินหมดพระเจ้าตักสินจะเอาเงินมาจากใสเพื่อการสร้างกองทัพและก็อาณาจักรของพระองค์ท่านผู้ฟังที่เคารพตามการบันทึกของคุณพ่อมาเรียเลเรียและเมลินีซิบเวนคุณพ่อส่วนศาสนาคริสต์ที่ได้เข้ามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ในปี1642เพิ่นได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชสว่างที่สร้างโดยพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชระบุว่านครหลวงเวียงจันทน์นั้นในอดีตยิ่งใหญ่สวยงามอุดมหังมีจึงเป็นที่หมายปองแก่พระเจ้าตากสินที่สุดและก็พอดียุคนั้นเป็นยุคอาณาจักรลาวล้านสร้างแตกแยกออกเป็น3อาณาจักรจึงอยู่ในสภาพที่มีความอ่อนแอหรือว่าบาดเจ็บหนักอยู่ในปุ้มคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์เพิ่นได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการกวาดตอนชาวลาวเข้าไปกรุงเทพธนบุรีในหน้าที่27นั้นระบุว่าพระเจ้าตักสินหรือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องการกำลังคนเพื่อทดแทนพลเมืองที่เสียชีวิตในสงครามคริสตศักราช1767สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองให้แก่พม่าแต่ว่าพวกเขาลืมเล่าไปว่าอันนี้เป็นจุดประสงค์ข้อที่สองคือดังที่ท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์เพิ่นได้กล่าวไว้หน้าที่27ส่วนจุดประสงค์ของพระเจ้าตักสินในข้อที่1อาจจะเป็นจุดประสงค์หลักแม่นอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในหน้าที่25ก็คือจุดประสงค์ทำอิฐเมืองเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเวียงจันทร์มีเมืองเล็กเมืองน้อยที่ขึ้นกันกับเมืองนี้หลายสิบเมืองความเป็นจริงแล้วเมืองเวียงจันทน์ได้มีหัวเมืองอยู่ในการปกครองหลายถึง165เมืองอ้างในปึ้มหัวเดียวกันท่านผู้ฟังหน้าที่56นั่นเองจึงเหตุให้เมืองเวียงจันทน์มีผู้คนมีสร้างมาและก็มีเสบียงอาหารจำนวนหลวงหลายอันนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นจุดประสงค์หลักที่พระเจ้าตักสินต้องการพระองค์เคยเป็นพ่อค้าเกวียนชาวจีนมาก่อนและก็ยังสามารถที่จะเว้าภาษาลาวได้ร่ำจากข้อมูลการค้นคว้าวิจัยของท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ที่ก้าวมาถือว่าเป็นหลักฐานเพื่อยังยืนว่าจุดประสงค์หลักของพระเจ้าตักสินที่ไปตีเวียงจันทน์นั้นจุดประสงค์อันดับหนึ่งก็แม่นทรัพย์สมบัติเพราะว่าอาณาจักรล้านช้างกับบ่ได้ด้อยไปกว่าอาณาจักรอยุธยาในเรื่องความหั่งมีทางด้านทรัพย์สินเงินคำอย่าลืมว่าพระเจ้าตากสินนั้นเคยเป็นพ่อค้าชาวจีนมาก่อนซึ่งว่าเรื่องนี้คนที่เป็นพ่อค้าหรือว่านักลงทุนก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีในปึ้มที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์ไทยในปี2005โดยท่านคริสเบเกอร์
อาจารย์ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์อาซีที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ภาสุขพงไพจิตรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยเพื่อได้กล่าวถึงประวัติของพระยาตากหรือว่าพระเจ้าตากสินหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงแตกครั้งที่2ที่มีหลายก๊กหลายก่อท่านผู้ฟังมีการต่อสู้เพื่อที่จะกู้เอาเอกราชจากพม่าระบุไว้ในหน้าที่16ว่าในบรรดาคนเหล่านี้พระยาตากสินปรากฏตัวเป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่สุดส่วนประวัติต้นกำเนิดของพระองค์ยังบ่จะแจ้งซึ่งเป็นไปได้ว่าพระองค์เป็นลูกชายของนักพนันสาวจีนแต้จิ๋วที่ได้อพยพเข้ามาหรือว่าเป็นพ่อค้าที่ได้แต่งงานกับหญิงผู้เป็นคนไทยมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์กลายเป็นพ่อค้าเกวียนของจังหวัดและก็ให้สินบนซื้อจ้างเพื่อปูทางขึ้นสู่ตำแหน่งเจ้าเมืองที่อยู่ไกลสายแดนของเมืองตากก็คือจังหวัดตากในปัจจุบันของประเทศไทยพวกเราพักเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนับกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหั่นปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: สิบไม้แหลมบ่อทอเหล็กปูสิบผู้ฮู้บ่อทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปพร้อมกันสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเปิดเผยมนต์ซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความเบิกบานมนต์ซื่นแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลากันยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านนั้นได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปสถานฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่กรมราชการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดพิธีทำลายสินค้าที่นำเข้าบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสินค้าดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้กวดยึดในวันที่11มิถุนายน2026ผ่านมาอยู่เฮือนเซาแห่งหนึ่งที่บ้านพลสวรรค์ใต้เมืองแปกแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นของคนต่างประเทศที่ลักลอบดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าลอกเลียนแบบประกอบมีจักรปั่นไฟฟ้าจำนวน20เครื่องจักรสีดยาคายาจำนวน15เครื่องพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมีมูลค่ารวมทั้งหมด250ล้านกว่ากีบโดยแม่นนางลึ่งคนสัญชาติเวียดนามเป็นผู้นำเข้าแบบบ่ถูกต้องบ่มีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสินค้าบางรายการมีลักษณะเฮี้ยนแบบบ่ได้มาตรฐานรูปแบบการจำหน่ายผูกเกี่ยวได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผู้หลงเชื่อเฮ็ดให้มีผู้เสียหายจำนวนหลายการกระทำดังกล่าวแม่นการกระทำผิดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา284การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบันทึกอาญัติสินค้าของกลางไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วนำเอาเครื่องของมาทำลายทิ่มจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: จ่อยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังระยะนี้นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
3: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได้
2: แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
3: กันนี่เดเฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ่าตามไปมือไปตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
3: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเช้าอาการนี้ไว
4: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่

11ตอนนี้ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

ักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงได้เวลาพบพ่อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้ก็มาพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวแห่งนี้วันนี้พวกเขากับพบพ่อกันทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้โคศกบีประจำการแล้วดำเนินรายการให้ทุกท่านได้รับฟัง1ชั่วโมงนับจากนี้มงเวลาตอนเที่ยงในบรรยากาศของการพักเที่ยงเนาะมีรายการนอนระยะของการพักเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแบบนี้เป็นแล้วใดหลายคนได้กลับมาบริโภคหมูกันเป็นปกติแล้วบอสำหรับระยะการระบาดของพยาธิอาหิวะหมูแอฟริกาถือว่าโจเนาะในการจำหน่ายซีนหมูแต่มาฮอดปัจจุบันนี้หลายห้างค้ากลับมาเปิดกันเป็นปกติเนื่องจากว่าสามารถควบคุมพยาธิได้แล้วและซีนหมูที่นำมาจำหน่ายก็แม่นซีนหมูจากทาง CP เนาะซึ่งรับประกันหมูทุกตัวปลอดภัยบ่มีพยาธิฉะนั้นแล้วไผไปซื้อก็ขอให้ซื้อตามห้างค้าที่เชื่อถือได้มั่นใจได้ตามตลาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้เนาะถึงว่าจะเป็นผู้เลี้ยงเองก็ตามขอให้ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังก็น่าเสียดายเนาะจำนวนหมูที่ตายไปเป็นมูลค่าบ่น้อยเสียดายเสียดายแทนเจ้าของผู้เลี้ยงแต่มันก็จำเป็นในเมื่อเป็นพยาธิระบาดแล้วต้องได้มีการทำลายอย่างถูกต้องให้ถูกวิธีเพื่อ

กันบ่ให้เสื้อพยาธิมีแผลลามก็ดีแล้วเนาะที่สามารถควบคุมพยาธิได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เลี้ยงเด้อสู้ๆน้ำกันต่อไปเนาะพยาธิระบาดหมูจังไงฝนตกคือฝนตกมานี่ก็ร้ายพยาธิได้พยาธิปากเปื่อยลุงเล็บแดงนี่ก็เป็นพยาธิระบาดที่ร้ายแรงคือกันฉะนั้นเนาะไผที่เลี้ยงสัตว์ก็ต้องได้ระวังนอกจากหมูแล้วงัวควายแบ้สัตว์อื่นๆเนาะท่านผู้ฟังคันว่าสิเลี้ยงสัตว์ปีกกับประเภทไข้หวัดสัตว์ปีกบ่หรือว่าพยาธิอื่นๆที่ระบาดในสัตว์ปีกเนาะพยาธิโรคหาโรคอย่างต่างๆนี่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ต้องได้ระวังน้ำกันไปฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะที่สู่ชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ในปัจจุบันนี้ขอซกบี้เองขอทรงเพ็งเป็นกำลังแห้งใจฝากให้หมดทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

0: เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้หมิ่นซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขี้มิ่นซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ้อเล่า

ป็นอะไรกันแน่ทึกใจบอสองเสียงเพลงคอซกปี้เปิดซูฟังเพื่อนเบียนอเสียงห้องของศิลปินอารุณนี้ดาละวงรู้สึกว่าเป็นเพลงที่บอได้เอามาเปิดดนแล้วนอคันมาเอามาเปิดดุล่ายันหลายคนฟังแล้วสิคือตีละคะไปว่าโอ้ยส่งเสริมให้ดื่มเบียบออย่างจังซีนาความจริงแล้วนะเพลงนี้กะเฮาบ่ได้เปิดมานี่โดนรู้สึกว่าหลายปีแล้วสุกปีบ่ได้เปิดเพลงนี้แล้วพอดีเห็นเนาะก็เลยว่าเอาลองมาเปิดสู่ฟังบ่ฮู้ว่าสิถูกใจผู้ใดบ่เพราะว่าเว้าเรื่องการสังสรรค์ซุ้มแซวนี่กะบางคนเนาะระยะนี้เข้าพรรษาเพิ่นก็งดในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแต่บางคนว่าโอ้คันสิงดตลอดเข้าพรรษา3เดือนนี้งดบ่ได้ดอกงดแต่เฉพาะวันพระวันศีล ก็แล้วแต่เนาะขอเพียงแต่ว่างดได้เนาะก็ดีต่อมิตรรายการเองหรือว่าเนาะการดื่มเนาะคันเฮาดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเอาที่ร่างกายเฮารับไหวบ่ดื่มหลายจนเกินไปอันนี้มันก็บ่ได้มีผลกระทบหยังเนาะซึ่งการดื่มเนี่ยมันก็เฮ็ดให้เฮาได้เฮฮามวนซื่นได้ไปสังสรรค์กับหมู่เพื่อนแน่นอนและการสังสรรค์มันขึ้นกับเฮาเองเนาะว่าเฮาจะเลือกดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอควรบ่หรือเฮาจะดื่มเอาจนว่าเฮานี่นะบ่มีสติจนบ่ฮู้ทางเมื่อบ้านเมื่อเฮือนอันนี้มันก็สิเสียครอบครัวไปพร้อมเพราะฉะนั้นผลดีผลเสียก็มีหวังว่าทุกท่านที่ดื่มเนาะเพราะว่า18ปีขึ้นไปเด้เนาะอนุญาตให้ดื่มเนาะแต่ว่ามีอยู่บ่ล่ะบางคนว่ายังบ่ฮอด18 16 17ก็พากันลักไปดื่มแล้วจังซี่นะน้องๆนักเรียนสินะมีอยู่บ่คันว่ามีนี่ก็บ่ควรเด้ออายุต่ำกว่า18ปีก็บ่ควรดื่มเนาะแต่คันว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็แม่นเอาเป็นผู้ใหญ่แล้วเด้เนาะจะเฮ็ดจะทำหยังก็หวังว่าจะได้คิดพิจารณาถึงผลดีผลเสียดื่มแนวใดบ่ให้เสียครอบครัวดื่มแนวใดบ่ให้เสียการเรียนบ่ให้ส่งผลเสียกับตนเองก็ขอให้ทุกๆท่านได้คิดพิจารณาแล้วกันเนาะอันนี้ก็เตือนๆกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะอีก2เพลงก็พร้อมแล้วที่จะให้มิตรรายการได้มารับฟังน้ำกันสำหรับเพลงนี้เนาะบ่ฮู้ผู้ใดหันคิดฮอดกันแดเสียงห้องของศิลปินคนนี้เพิ่นว่าดวงกำลังสิมาเนาะคุณใสใสนำซ้ำอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงอดีตหักมกป่าซิวของสาวมุกดาวันสันติพรเนาะ

0: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแท้เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจได้ล่ะเด้อ
2: ท่านผู้ฟังมาละคีโนกขาวละอ๋อเนาะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีกันยาสวยในเรื่องควบคุมน้ำตาลเด้อผู้ใดเป็นเบาหวานเนาะหรือว่ากำลังหับยาปินปัวจากแพทย์ประจำตัวอยู่แต่ว่าต้องการแบบเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรแบบนี้มาเป็นอีกหนึ่งตัวสวยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลหนาการแนะนำนี่เลยท่านผู้ฟังมาละคีโนกเป็นสนิทเม็ดเนาะกินง่ายเลยนอกจากมาละคีโนกสนิทเม็ดแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ยังมีเซนวาเป็นคีมินสันสนิทเม็ดเนาะเป็นแผ่นติดยี่ห้อเอโกติดเนาะและก็ยังมีผลิตภัณฑ์ไอพาร์ทเรามีผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กซึ่งว่าทั้งหมดนี้นี่ไปถามซอกซื้ออยู่ห้านขายยาทั่วไปได้เลยเนาะทุกท่านเนาะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีการยานั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้บลอซ่ากันแล้วเนาะจะพาท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีก2เสียงเพลง

0: พลงมวลๆสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

พามิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อแมนผ่านระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่เนื่องจากว่าระยะนี้ระบบ AM มีปัญหาขัดข้องยังบ่ทันสามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเถื่อฉะนั้นน้องสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และสำหรับวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์แมนทางระบบ FM 103.7 MHz เนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านท่านแรกที่ว่าพยายามที่จะติดตามเนาะพยายามที่จะส่งกำลังใจเข้ามาหาโคศกปีเรื่อยๆขอบใจและก็ขอบฝากเพลงให้ท่านผู้ฟังนั้นรับประทานอาหารเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันแบบแซ่บๆพร้อมกับการฟังเพลงม่วนๆที่ถึกอกถึกใจเอาเป็นว่าตอนนี้บลอซ่าไปหาฟังน้ำกันอีก2เพลง

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: โอ้เจ็บ
2: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือทุบอกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ่
1: โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางอกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปินป่วยอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
1: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
2: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
1: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

จบไปแล้วท่านผู้ฟังเนาะก็สองเพลงเด้อฝากให้ได้เฮาฟังมีกำลังใจข้างๆแด่แล้วก็เพลงหัวใจเสียรักแด่เนาะจบไปวังกินีศิลปินตายดอกเกดให้มีรายการได้เฮาฟังคือฮอดกันบ่ผลงานเพลงนี้นี่ดนแล้วได้เนาะทุกท่านเนาะก็สิมาปิดท้ายรายการน้ำกันพอเวลาเฮายับจ้อมอเข้ามากันแล้วเอาขอเป็นเพลงที่ให้มีรายการเนาะที่เป็นตำรวจได้รับฟังเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเด้อและก็อีกหนึ่งเพลงกะสีฝากให้เมื่อทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังอยู่ฟังสองเพลงจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการโคซบีขอขอบใจและมื้ออื่นพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ไปจนฮอดปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่สร้างและประปรุงนิติกรรมให้ได้หับประสิทธิผลลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนครั้งที่17รัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวของสืบต่อสุ่มใส่การเก็บรายรับเข้างบประมาณจากแหล่งรายรับและทางแห่งอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นฟงยาแก้บ้างได้รับฮองรางวัลในงานพิธีประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวโลกประจำปี2026กาซาก็เกี่ยมการเลือกตั้งองค์การนิติบัญญัติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นับแต่นี้ไปจนฮอดปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเป็นต้นนิติกรรมของกรมการเมืองศูนย์กลางภาค6ฉบับนิติกรรมของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาค5ฉบับและเวงานอื่นๆอย่างตั้งหน้าท่านนางศรีใสฤเดชมูลสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะจัดพิมพ์ปึ้มกฎระเบียบภาคและคำแนะนำการปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12แจกยายให้สำเร็จจะตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมติดตามการปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อยู่กระทรวงองค์การและท้องถิ่นพร้อมทั้งติดตามกฎกาสุโยแต่ละองค์คณะภาคนำพาหากฐานภาคในการสร้างหน่วยภาคปลอดภัยเข้มแข็งหนักแน่นให้มีคุณภาพ
2: จะขึ้นกฎระเบียบภาคคำแนะนำปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัย12ได้แก่ใหญ่สำเร็จได้ตั้งเผยแพร่ซึ่งติดตามการปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัย12อยู่กระทรวงองค์การและท้องถิ่นแก้กรรมสถิติการเปลี่ยนแปลงโลกการจัดการภาคองค์การคณะภาคองค์การจัดการของโมราสาธารณเกาบรรดาองค์การจัดการมหาชนติดตามกฎกาสุโยแต่ละองค์คณะภาคนำพาหาทางภาคในการสั่งหน่วยภาคปลอดไซเข็มแข็งนั่นเองให้มีคุณภาพติดตามสู่การจัดเตรียมดำเนินของผู้สูงใหญ่ของทุกองค์คณะภาคให้สำเร็จในไตรปีองค์การสห
1: ท่านนางศรีใสฤเดชมูลสอนในห้องเติมว่าสำหรับเวียกงานพนักงานจะสุ่มใส่ค้นคว้าและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานคือนิติกรรมของกรมการเมืองศูนย์กลางภาค4ฉบับนิติกรรมของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาค2ฉบับดำรัสของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี3ฉบับรวมทั้งนิติกรรมของคณะจะตั้งศูนย์กลางภาค7ฉบับ
0: ในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่สถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในต้นแรงของวันที่19กันยายนนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมงานพบปะโอรม

0: และกรานาดาเข้าร่วมพบปะในงานดังกล่าวในพิธีทานผู้คงสีสุราษฎร์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอเมริกาและกรานาดาได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวที่มาร่วมพร้อมทั้งยกให้เห็นจุดประสงค์และความสำคัญของงานพบปะในครั้งนี้ในพิธีที่มีความหมายความสำคัญดังกล่าวพี่น้องเสื้อชาติลาวได้รับฟังการโอ้ล้อมของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวบรรดาคาดมาสู่สนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2006-2030โดยเฉพาะความคืบหน้าที่นักแน่นในความพยายามของรัฐบาลลาวเพื่อนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นหนักถึงความเอาใจใส่และนโยบายที่เอื้ออำนวยของรัฐบาลลาวที่มีต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวที่มาดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศว่ารวมว่าเฉพาะอยู่สหรัฐอเมริกาและกรานาดาในโอกาสนี้พี่น้องเสื้อชาติลาวที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและสนทนาในบางปัญหาที่ตนเองมีความสนใจร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรับรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อกับนโยบายของรัฐบาลลาวที่มีต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศรัฐบาลลาวย้ำใดก็มีความสำคัญและถือว่าพี่น้องคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากวงคณะญาติแห่งชาติลาวได้เป็นกำลังแห่งในการประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยทั้งโกงและทางอ้อมตามสภาพเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงของเขาเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวที่มาดำรงชีวิตอยู่อเมริกาและกรานาดาย้ำใดก็มีน้ำใจอันสูงส่งต่อความเป็นลาวความหักเสื้อเพลงชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนอนุรักษ์หักษาและสืบสานฮีดความประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวสมสนก็คือประเทศตนที่อาศัยอยู่มีบทบาทและห่วมสร้างตั้งเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหมุนระหว่างลาวกับอเมริกาและระหว่างลาวกับกรานาดาท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้พี่น้องเสื้อชาติลาวรวมทั้งคนรุ่นใหม่จงอวยหน้าไปหาประเทศชาติไปเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนของตนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปท่องเที่ยวเฮ็ดธุรกิจค้าขายเฮ็ดโครงการพัฒนาช่วยเหลือหรือกลับคืนสู่ลาวแบบถาวรเมื่อฮอดยามอายุเกษียณบำนาญโดยนำเอาความรู้และประสบการณ์เทคนิควิชาการไปประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ตีราคาสูงต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวที่ได้แสดงออกถึงอย่างแห่งกล้าความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นของคนเสื้อชาติลาวบรรดาเผ่าในสหรัฐอเมริกาก็คือน้ำใจอันสูงส่งของคนลาวด้วยความหักแพงและจริงใจในการต้อนรับทีมบานเตะเยาวชนลาว WIG นาคาที่มาแข่งขันระดับสากลอยู่สหรัฐอเมริกาด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้พี่น้องเสื้อชาติลาวบรรดาเผ่าทุกทัวหน้าสืบต่อปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดโคประเพณีอันดีงามของชาติลาวและของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมจิตพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นลาวอันมีเกียรติสง่าในประเทศที่ตนดำรงชีวิตอยู่ภายหลังการโอ้ล้มทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับพี่น้องเสื้อชาติลาวด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมเป็นกันเองสมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของลูกหลานลาวที่เดินทางมาจากเมืองโลเวนรัฐเมซาซูเซตส์ด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นพี่น้องเสื้อชาติลาวที่ได้เข้าร่วมมีความดีอกดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะโอ้ล้อมกับกันนั้นขั้นสูงของลาวแบบใกล้ชิดติดแทดกับทุกสั้นคน
1: ลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนหรืออาเซียน COCI ครั้งที่17ในระหว่างวันที่28-29กันยายนนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยผู้เข้าร่วมได้ทบทวนคืนการร่วมมือในซุ้มปีที่ผ่านมาและเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของการหัวมือในภาคพื้นด้านแถลงข่าวและสื่อมวลชนท่านมันสีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคได้เน้นหนักถึงบทบาทสำคัญของอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนในการปรับปรุงเวียกงานการสื่อสารในภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างชาติอาเซียนและสุญญ์เอกลักษณ์รวมของประชาคมอาเซียนเป็นข้างทำอิฐของลาว

0: หลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนของรัฐอย่างเป็นระบบโดยได้ย้ายสื่อหลักของชาติซึ่งรวมมีสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุแห่งชาติลาวสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักการปฏิรูปองค์กรครั้งสำคัญนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างยืนยงและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ทานยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทอันสำคัญของอนุกรรมการอาเซียน COCI ด้านแถลงข่าวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการสื่อสารในระดับภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกและร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟ้นท่านนางมาลัยเวียงวงจันดีหัวหน้าอนุกรรมการเวียกงานแถลงข่าวของลาวห้องผมนักการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวได้กล่าวในนามเป็นประธานกองประชุมโดยได้กล่าวถึงทิศทางและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในยุคใหม่ว่าในยุคแห่งการหันเป็นดิจิตอลอย่างไวว้าคณะอนุกรรมการด้านแถลงข่าวได้กลายเป็นเวทียุทธศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งเสริมสร้างพลังเสียงของภาคพื้นในเข้มแข็งและร่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมและสื่อสังเคราะห์การหาข้อมูลแบบสร้างสรรค์และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมพวกเขาจะสามารถร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเสื่อมยงซึ่งกันและกันและพร้อมหับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างยืนยงการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานอาเซียนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนปี2026-2035โดยมุ่งเน้นการเสื่อมยงระบบสื่อมวลชนในภาคพื้นเพิ่มพูนทักษะความรู้เท่าทันดิจิตอลและวางหากฐานด้านสื่ออาเซียนให้มีความต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ยาวไกลในเวลากองประชุมคณะผู้แทนได้ร่วมกันทบทวนคืนความคืบหน้าของโครงการต่างๆพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับปีงบประมาณ2027รวมถึงการหารือความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาคือจีนอินเดียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียและนอร์เวย์นอกจากนี้กองประชุมได้ร่วมกันเกี่ยมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาหลายภาคส่วนของอาเซียนว่าด้วยการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมและการคุ้มครองสื่อสังคมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4-5 พฤศจิกายน 2026ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาพร้อมทั้งหารือการก้าเกี่ยมกองประชุม SCI ครั้งที่18ซึ่งประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในลำดับต่อไป
1: รัฐบาลวางทิศทางแผนการจุดสูงประจำเดือนตุลา2026โดยซีน้ำให้คะแนนการท่องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วผงส่วนหอบด้านสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสเกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปล้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดพรลงและรับประกันความปลอดภัยหอบด้านท่านเครื่องคำแก้วโนจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่เก็บรายหับเข้างบประมาณจากแหล่งรายหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งรายหับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่า
2: สืบต่อสุ่มใส่การเก็บรายรับกบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกแหล่งรายรับอื่นตามทาแหงของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลุงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะเป็นเล็งใส่ปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของคะแนนการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กาเกียมเนื้อในและเขาห่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพักสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในระยะมอนี้โดยเฉพาะห่างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: ท่านเครื่องคำแก้วโนจันให้ฮู้ตื่นวารัฐบาลจะสุ่มใส่กาเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาล ที่จะรายงานต่อกรมประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นมอบให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกระเกียมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พร้อมทั้งมอบให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกระเกียมรายงานหากฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้
0: วันที่19กันยานี้ท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนได้ต้อนรับคณะผู้แทนสหพันธ์แม่หญิงแขวงกวางจิของเวียดนามนำโดยท่านนางจึนถิทุยงารองประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงกวางจิของเวียดนามพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงคำมวนนับแต่วันที่28กันยาหา1ตุลานี้เพื่อเข้าร่วมกองประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยมิทานนางไพวันพ้นหาราชประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงแขวงขมวนนำพาคณะโอกาสนี้คณะผู้แทนแขวงกวางจิได้รายงานจุดประสงค์การมาเยี่ยมยามพร้อมทางแจ้งให้ทราบผลการความมือมิตรภาพระหว่างสหพันธ์แม่หญิงสองแขวงพันมาและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากการนำแขวงขมวนท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะและเสนอให้สหพันธ์แม่หญิงสองฝ่ายสืบต่อค้นคว้ากำหนดกิจกรรมห่วมที่เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของแต่ละแขวงเซนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหัตถกรรมการค้าขายสินค้าการส่งเสริมบทบาทแม่หญิงและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อยกสูงความเข้มแข็งขององค์การและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้นประธานองค์การปกครองแขวงขมวนยังได้แจ้งถึงสภาพความยุ่งยากของแขวงโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในฤดูฝนปัญหาเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในระยะปรับปรุงซ่อมแปลงสองฝ่ายมีความสมานว่าการพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสืบต่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและขยายการร่วมมือระหว่างสหพันธ์แม่หญิงแขวงขมวนกับแขวงกวางจิให้แน่นแฟ้นและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายขึ้นกว่าเก่า
1: วันที่18กันยานี้เมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวันคนพิการแห่งชาติและวันสากลผู้อายุสูงโดยมีท่านอาเมทรงเยเล่งรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสยามบุรีท่านจันเพ็งอู่ทองคำประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสยามบุรีพร้อมด้วยพนักงานอาวุโสบำนาญผู้อายุสูงและพนักงานรักแรงของเมืองเขาห่วมท่านอาเมทรงเยเล่งกาวาวันคนพิการแห่งชาติและวันสากลผู้ที่มีอายุสูงได้กำหนดเอาวันที่3ธันวาของทุกๆปีเป็นวันคนพิการแห่งชาติและวันที่1ตุลาเป็นวันสากลผู้อายุสูง2วันดังกล่าวเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญที่สุดสำหรับคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงของลาวกระบวนวิวัฒน์แห่งการช่วยเหลือฟื้นฟูบำบัดพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุแม้นได้ดำเนินมาด้วยดีและมีการพัฒนามาโดยตลอดนับแต่สมัยต่อสู้ปลดปล่อยชาติประชาธิปไตยก็คือสมัยปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติย้ำใดพรรครัฐก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะผู้เสียองค์พิการเด็กน้อยแม่หญิงและผู้ที่มีอายุสูงเห็นได้ความสำคัญต่อเวียกงานคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงรัฐบาลลาวจึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของส่วนที่สัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการในปี2009เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นพิการที่เกี่ยวพันกับผู้ที่มีอายุสูงรัฐบาลได้ให้ความพยายามช่วยเหลือตามความสามารถทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการร่วมมือกับสากลคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคนพิการอันพ้นเด่นเป็นการสร้างตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีอายุสูงและส่งเสริมการกวดกาสุขภาพให้ผู้ที่มีอายุสูงโดยบ่ได้เสียค่าในแต่ละปีนอกจากนี้ในแต่ละปียังได้ส่งเสริมให้มีการจัดเฉลิมฉลองวันคนพิการแห่งชาติและวันสากลผู้ที่มีอายุสูงเพื่อเผยแพร่สิทธิของคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงให้กับสังคมได้รับรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเทื่อละก้าวสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและสังคมนั่นรัฐบาลจึงได้อนุมัติสร้างตั้งสมาคมคนพิการและสมาคมผู้ที่มีอายุสูงขึ้นในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่น บอนที่มีเงื่อนไขเพื่อเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเขาเจ้าในพิธียังได้มีขบวนการย่างเพื่อสุขภาพและกวดกาสุขภาพของผู้ที่มีอายุสูงโดยบ่เสียค่าเติมอีก
0: วันที่18กันยานี้ที่สโมสรใหญ่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางได้จัดกองประชุมคนคั่วโครงการบุรีมสิทธิ์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากภายในแขวงหลวงพะบางมีทานคำเพชรศิลาทองนิดหัวหน้าแผนกการเงินแขวงทานยียางห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมทานคำเพชรศิลาทองนิดได้ยกให้เห็นเวียกงานจุดสุ่มและแผนงานที่สำคัญในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติซึ่งประกอบมี5เวียกจุดสุ่มและ12แผนงานโดยมอบให้แผนการคะแนนการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองคนคั่วกำหนดโครงการบุรีมสิทธิ์ใส่แต่ละแผนงานและเวียกจุดสุ่มให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่8เมืองเป้าหมายคือเมืองพลทองเมืองเวียงคำเมืองงอยเมืองพลไซเมืองปักแสงเมืองปักอูเมืองจอมเพชรและเมืองภูคูนรวมมี111บ้านเป้าหมายครอบครัวเป้าหมาย 1,907 ครอบครัวซึ่งนาเวียกจุดสุ่มและแผนงานโครงการจะเรียงใส่สร้างอาชีพและแรงรายรับจัดสรรภูมิลำเนาของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตะแสงการจัดตั้งบ้านและประชาชนคนขวายและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาชนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลจากนั้นได้จัดแบ่งกลุ่มเพื่อพร้อมกันคนขวายประกอบคำเห็นใส่แผนงานโครงการโอกาสนี้ทานยียางได้เรียกห้องให้บรรดาแผนกการคันแขวงและห้องการที่เกี่ยวข้องคันเมืองสืบต่อคนคว้าบรรดาโครงการบุรีมสิทธิ์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแต่ปี2017-2030ให้ละเอียดชัดเจนสามารถจะตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้
1: ภายหลังมีการระบาดของพยาธิไอฟ้าหมูแอฟริการัฐบาลได้ออกแจ้งการปิดการขยายหมูและสิ้นหมูระหว่างแขวงสู่แขวงเมืองสู่เมืองรวมถึงการห้ามนำเข้าประเภทหมูและสิ้นหมูจากต่างประเทศในระยะที่มีการระบาดของพยาธิไอฟ้าหมูแอฟริกาโดยเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นพยาธิจากมาตรการดังกล่าวตลาดหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ยุติจำหน่ายสิ้นหมูชั่วคราวล่าสุดภายหลังสถานการณ์ดีขึ้นตลาดแห่งต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ได้กลับคืนมาจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติเฮ็ดให้บรรยากาศการซื้อขายกลับมาคึกคืนหลายขึ้นโดยเฉพาะตลาดนนข้อเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เป็นอีกตลาดหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนโดยหมูถูกโตต้องผ่านการกวดกาจากสัตวแพทย์อย่างเข้มงวดก่อนนำเข้ามาขายอยู่ตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคท่านนางแสงแก้ววงพจันทร์ผู้อำนวยการตลาดนนข้อให้ฮู้ว่าภายหลังที่ได้มีการระบาดของพยาธิหมูแอฟริกาตลาดโนนข้อได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รัฐบาลวางออกเพื่อบ่ให้พยาธิดังกล่าวแพร่กระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าแต่ภายหลังที่สถานการณ์ดีขึ้นตลาดโนนข้อได้กลับมาซื้อขายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนที่กายไปกายมาสามารถเข้ามาแวะซื้อสิ้นหมูอยู่ตลาดโนนข้อหับพองว่าปลอดภัยเพราะก่อนนำเข้าสิ้นหมูต้องได้ผ่านการกวดกาจากสัตวแพทย์อย่างเข้มงวดและสามค้าขายต้องได้มีใบยั่งยืนก่อนนำเอาสิ้นหมูมาขายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไปเชิญทานฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรแขวงพงศาลีจัดกองประชุมสื่อมวลชนทั่วแขวงครั้งที่1มีทานบุญทวีสอสุกันกรรมการสำห้องศูนย์กลางพักห้องเลขาพักแขวงผู้สินำเวียกงานพักพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนมีบรรดาคณะประจำพักแขวงกรรมการพักแขวงสภาประชาชนแขวงหัวหน้าแผนกการและผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนทั่วแขวงเข้าร่วม
3: สหายพรประดิษฐ์ทิพย์มณีวงศ์กรรมการพักแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงได้ผ่านห่างบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและทิศทางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนแต่ปี2006-2030พร้อมได้ผู้เข้าร่วมอย่างใดรับฟังการเผยแพร่เอกสารจรรยาบรรณของสื่อมวลชนพร้อมทั้งมีคำเห็นในหัวข้อการนำใช้พาหนะสื่อมวลชนเข้าในการปลุกระดมทั่วปวงชนชาวแขวงพงศาลี เข้าร่วมขบวนการในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของแขวงพงศลีณระยะผ่านมาการนำใช้สื่อต่อสภาพการแก้ไขยาเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท้อเกี่ยวกับยาเสพติดภายในแขวงพงศลีบาดกาวบุกทะลุทางด้านการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมนาคมและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิตอลของเวียกงานสื่อมวลชนณระยะใหม่เวียงสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงพงศลี
0: คณะโฆษณาห้มแขวงสารวันสรุปเรื่องงานติดตามเก็บกำสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมประจำ3เดือนผ่านมาและวางทิศทางแผนการประจำ3เดือนต่อหน้าโดยการเป็นประธานของทานมาลัยวอนศรีประเสริฐกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาห้มแขวงสารวันพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงสารวันรายงาน
4: สหายนางบัวไทยคุณถาบัวไขหัวหน้าแขนงสังรวมและข้อมูลข่าวสารคณะโฆษณาพรมแขวงสารวันได้ตีราคาผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเปียกงาน3เดือนผ่านมาคณะหับพิสอบ4นำต่างหน้าเพื่อนร่วมงานได้เอาใจใส่ในการเคลื่อนไหวติดตามเก็บกำสภาพแนวคิดหางเสียงสังคมที่เกิดขึ้นนับทั้งอันต่างหน้าและอันย่อท่อเห็นว่าสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคแนวคิดเพิงตนเองกลุ่มตนเองมีความหับพิสอบแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งของพรรครัฐวางออกในแต่ละระยะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเคียงคู่กันนั้นกระแสหางเสียงสังคมจากการโฆษณาใส่หายป้ายสีบิดเบือนของกลุ่มคนบ่หวังดีเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคทหารตำรวจและประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดมีแนวคิดขาดความเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคเกิดมีแนวคิดคอนแคนบ่ท่านหาผู้จะแจ้งต่อกลอุบายของศัตรูและกลุ่มคนบ่ดีเกิดมีการละเมิดระเบียบกฎหมายปาละนาทีความหับผิดชอบนอกนั้นยังมีหางเสียงส้มเสยต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆเช่นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์การพัฒนาอาชีพและการปลุกระดมประชาชนเข้าร่วมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและอื่น
1: ๆต่อไปสถานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
5: ์บริเวณความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวโดยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้มีอากาศร้อนในตอนกลางเว้นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง22หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง29หา34องศาส่วนภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง28หา35องศาแข็งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง20หา28องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่18กันยายนว่าป่าสงวนแห่งชาติฟองยาแก่บ้างได้รับรางวัลป่าสงวนแห่งชาติแถวหน้าอาซีปี2026และจุดหมายปลายทางธรรมชาติน้ำหน้าของเวียดนามปี2026พิธีประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวโลกประจำปี2026ภาคพื้นอาซีโอเซอานีและมหาสมุทรอินเดียจัดขึ้นอยู่ประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่17กันยานี้การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนยั่งยืนดึงดูดใจเครื่องหมายการค้าการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและธรรมของฟองยาแก่บ้างในตลาดสากลและได้ยกสูงการรับรู้เครื่องหมายการท่องเที่ยวกวางจิพร้อมทั้งสร้างโอกาสเสริมโตตลาดท่องเที่ยวสากลอีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่18กันยานี้คณะกรรมการเลือกตั้งศูนย์กลางปาเลสไตน์พรวมกะเกียมจัดตั้งการเลือกตั้งองค์การนิติบัญญัติอยู่เขตกาซาคาดว่าจะดำเนินในวันที่18พฤศจิกปีนี้เวียกงานกะเกียมได้ดำเนินไปในสภาพการภาคพื้นพวมถูกทำลายเป็นวงกว้างและสภาพการความมั่นคงยังขาดเสถียรภาพหลายอย่างท่านจามินอัสคามิดีหัวหน้าคณะกรรมการเลือกตั้งเขตกาซายังยืนว่าคณะกรรมการได้จดทะเบียนผู้รับสมัครเลือกตั้งของบรรดาพรรคและผู้รับสมัครเอกราชในขณะเดียวกันคณะกรรมการเลือกตั้งศูนย์กลางปาเลสไตน์พรวมพยายามจัดตั้งสถานที่ปนบัตรเลือกตั้งประมาณ110จุดอยู่กาซาเพื่อหับไส้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นประมาณ 1,250,000 คนทานจามินอัสคามิดีได้นักตื่มว่าความมั่นคงแม่นสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งท่านเฮียงห้องให้ประสาคมสาขนสร้างความเสื่อมั่นเพื่อหับประกันบรรดาเงื่อนไขปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการเลือกตั้งหมดทุกคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมวงไสและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
6: เล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
7: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม
6: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเห็นแนวใดแน
7: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
6: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าวไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
7: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
6: โอเคสิถาเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
7: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นอยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ออกอากาศทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30-13:00 และพร้อมเดียวกันนั้นยังออกอากาศทางระบบ FM ก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้เนาะก็คงกับวันพุธวันที่30ขึ้น4ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าซึ่งว่าเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกันยาและในมื้ออื่นนี้ก็จะก้าวเข้าสู่เดือนตุลาแล้วซึ่งว่าเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันที่ว่ามีความหมายความสำคัญนั้นก็คือมีวันครูแห่งชาติวันบุญออกพรรษาวันประกาศเอกราชพร้อมเดียวกันนั้นยังมีวันบุญส่วงเหือนครหลวงเวียงจันทน์ตื่มอีกเนาะซึ่งว่าแม่นรวมอยู่ในเดือนตุลาก็คือเดือน10นั่นเองและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นต้นข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมการเสนอเนื้อในของกฎหมายและคำทรัพย์กฎหมายประจำวันสำหรับเนื้อในของกฎหมายที่ว่าจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในมื้อนี้แม่นหัวข้อสถานภาพของพนักงานรัฐกรว่ามีคือแนวใดเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ในกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรก็คือกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรฉบับปรับปรุงเลขที่79ทับสพศลงวันที่20มีนาปี2025ซึ่งว่าได้รับการรับรองและประกาศใช้ในปีก่ายนี้นั่นเองรายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะต่อไปเนาะแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเรา

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งมีหัวข้อข่าวที่สำคัญดังนี้พิธีเปิดฝึกอบรมเวียกงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานให้พนักงานของแผนกยุติธรรมแขวงและห้องการยุติธรรมเมืองแขวงหลวงน้ำทาแผนกยุติธรรมแขวงบ่อแก้วเผยแพร่และแนะนำเกี่ยวกับการสร้างนิติกรรมให้แก่พนักงานรัฐกรซึ่งว่าแต่ละหัวข้อข่าวนั้นมีเนื้อในดังนี้ท่านผู้ฟังสำหรับข่าวทำอิฐพิธีเปิดฝึกอบรมเวียกงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานให้พนักงานของแผนกยุติธรรมแขวงและห้องการยุติธรรมเมืองของแขวงหลวงน้ำทาซึ่งว่าในตอนเช้าของวันที่28กันยายน2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมได้จัดพิธีเปิดฝึกอบรมเวียกงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานให้พนักงานของแผนกยุติธรรมแขวงและห้องการยุติธรรมเมืองของแขวงหลวงน้ำทาขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมของสหพันธ์แม่หญิงแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านไสยศักดิ์แก้วมณีวงศ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านบุญจันทร์สิทธิปัญญาหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงมีครูฝึกมาจากกระทรวงยุติธรรมและสัมมนากรมาจากแผนกยุติธรรมแขวงห้องการยุติธรรม5เมืองคือเมืองหลวงน้ำทาเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลเข้าร่วมทั้งหมด26ท่านในพิธีท่านไสยศักดิ์แก้วมณีวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมก็ได้มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานซึ่งท่านได้เรียกร้องให้บรรดาสมณกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จงพร้อมกันเอาใจใส่รับฟังคนขัวเนื้อในจิตใจของดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่626ทับลบลงวันที่22ตุลาปี2021เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานหลักการของการไกลเกี่ยภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของหน่วยไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานและมาตรฐานเงื่อนไขของผู้ไกลเกี่ยเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติในท้องถิ่นของตนให้ได้รับผลดีขึ้นเรื่อยและในตอนท้ายของพิธีท่านบุญจันทร์สุทธิปัญญาหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงหลวงน้ำทาก็ยังได้มีคำเห็นเพิ่มเติมซึ่งก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความย้อนยอสมเสยคณะรับผิดชอบการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นต้นแม่นคณะรับผิดชอบของแผนกยุติธรรมแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ในการกะเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆและเน้นนักให้สมณกรจงเอาใจใส่รับฟังครูฝึกบรรยายมีการแลกเปลี่ยนทอดถอนบทเรียนและรับผิดชอบสูงเพื่อให้สำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้ซึ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา5วันจึงสำเร็จถ้าผู้ฟังที่อยากแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข้าวพิธีเปิดฝึกอบรมเวียกงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานให้พนักงานของแผนกยุติธรรมแขวงและห้องการยุติธรรมเมืองของแขวงหลวงน้ำทาสำหรับข่าวต่อมาก็คือแผนกยุติธรรมแขวงบ่อแก้วเผยแพร่และแนะนำเกี่ยวกับการสร้างนิติกรรมให้แก่พนักงานรัฐกรซึ่งว่าในวันที่24กันยายน2026ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมของแผนกยุติธรรมแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมเผยแพร่และแนะนำเกี่ยวกับการสร้างนิติกรรมให้แก่พนักงานรัฐกรขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านสุริเดชบรรดากรหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงมีหัวหน้าแขนงห้องแขนงและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในกองประชุมคณะรับผิดชอบได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมฉบับเลขที่06ทับสพส.ลงวันที่16พฤศจิกายนปี2021และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยเอกสารฉบับเลขที่02ทับพ.น.ลงวันที่9มีนาคมปี2021พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและขั้นตอนการสร้างเอกสารอย่างละเอียดซึ่งว่าการเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อเห็นให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในแผนแห่งยุติธรรมแขวงบ่อแก้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อขั้นตอนต่างๆและกำแน่นต่อเนื้อในสำคัญที่กำหนดอยู่ในคำแนะนำและกฎหมายฉบับดังกล่าวและมุ่งใส่เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานวิชาเฉพาะอย่างถูกต้องถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการนำเสนอเนื้อในจิตใจของข่าวเนาะซึ่งประกอบมีอยู่2ข่าวด้วยกันก็คือพิธีเปิดฝึกอบรมเวียกงานไกลเกี่ยข้อขัดแย้งขั้นบานให้พนักงานของแผนกยุติธรรมแขวงและห้องการยุติธรรมเมืองของแขวงหลวงน้ำทา และข่าวที่2ก็แม่นแผนกยุติธรรมแขวงบ่อแก้วเผยแพร่และแนะนำเกี่ยวกับการสร้างนิติกรรมให้แก่พนักงานรัฐกรที่ว่าทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนวรัญญาหน้าผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาเนื้อในจิตใจของกฎหมายมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นเนื้อในของกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรฉบับปรับปรุงปี2025ซึ่งจะได้คัดจ้อนเอาบางเนื้อในบางมาตราเกี่ยวกับสถานภาพของพนักงานรัฐกรว่ามีคือแนวใดรายละเอียดต่างๆรอท่านติดตามมาฟังได้ในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสี่ยงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
2: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
1: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็หับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ําม
2: ึงเถียงกูวะอื้อเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีใครช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
3: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคั่วอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได้
1: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่าน้ำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เงินนั้นอีกแล้วสาวครู
3: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เซาเซาสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปื้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าทำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
4: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
3: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่2และแม่ของเรานี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมื้อนี่แล้วถูกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถูกตบตีป้อยด่าแล้วก็ข่มขู่โดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเราเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเราไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมื้อทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
4: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายได้น้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนะอีกเช่นว่าใช้คำว่าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยด่าซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การปล่อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างร้ายแรงจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
5: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่ยิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่ยิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมาเสนอหรือมาอธิบายแก่ท่านผู้ฟังได้ฮับฟังโดยเฉพาะเกี่ยวกับหัวข้อสถานภาพของพนักงานรัฐกรว่ามีคือแนวใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรฉบับปรับปรุงเลขที่79ทับสพช.ลงวันที่20มีนา2025ซึ่งว่ากฎหมายฉบับปรับปรุงนี้ท่านผู้ฟังแม่นเปลี่ยนแทนกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรฉบับเลขที่74ทับสพช.ลงวันที่18ธันวาคมปี2015นั่นเองท่านผู้ฟังที่หักแพงก่อนอื่นเฮามารับรู้เกี่ยวกับความหมายของคำว่าพนักงานรัฐกรว่ามีความหมายคือแนวใดซึ่งในนี้เขาจะแยกออกเป็น2คำคือคำว่าพนักงานและคำว่ารัฐกรสำหรับคำว่าพนักงานนั้นแม่นหมายถึงพนักงานการนำระดับสูงและพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดหนึ่งในองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์นักฮุบเก้าลาวและองค์การจัดตั้งมหาชนนี่ก็แม่นความหมายของคำว่าพนักงานเนาะส่วนคำว่ารัฐกรคำว่ารัฐกรนี้แม่นหมายถึงรัฐกรที่มีตำแหน่งบริหารรัฐกรวิชาการและรัฐกรช่วยเวียกบริหารที่ว่าได้รับการเลือกตั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งวิชาการหรือได้รับการบรรจุเข้าใส่ตำแหน่งงานใดหนึ่งในองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์นักฮุบเก้าลาวและองค์การจัดตั้งมหาชนซึ่งว่าทั้งสองอันนี้ก็แม่นความหมายของคำว่าพนักงานและความหมายของคำว่ารัฐกรบัดนี้เกี่ยวกับสถานภาพของพนักงานรัฐกรนี้อยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ดังนี้ท่านผู้ฟังสถานภาพอันทำอิทแมนการประจำการสองแมนการลาพักและพักทางราชการสามแมนการไปประจำการอยู่บนอื่นชั่วคราวสี่แมนการงดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวซึ่งว่าแต่ละข้อนี้มีรายละเอียดดังนี้ท่านผู้ฟังอันทำอิทแมนเกี่ยวกับการประจำการสำหรับการประจำการนี้แม่นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเป็นปกติของพนักงานรัฐกรในตำแหน่งงานของตนหมายความว่าพนักงานรัฐกรก็จะมีการกำหนดเข้าใส่ตำแหน่งงานต่างๆและกับปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นปกติอยู่ในตำแหน่งงานที่ตนได้รับผิดชอบนั้นเนาะบัดนี้การว่าการแทนอยู่ในนี้การว่าการแทนแม่นการปฏิบัติหน้าที่บริหารตำแหน่งที่ว่างซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ว่าการแทนตำแหน่งที่ว่างก็บ่ให้เกิน1ปีและผู้ที่ว่าการแทนนั้นจะได้รับนโยบายอุดหนุนตำแหน่งบริหารที่ตนว่าการแทนนั้นเนาะจะเอิ้นว่าเป็นการว่าการแทนก็คือว่าการแทนตำแหน่งที่ว่างแต่ว่าบ่ให้เกิน1ปีท่านผู้ฟังต่อมาแม่นเกี่ยวกับการรักษาการแทนเนาะบัดนี้การรักษาการแทนแม่นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือจากการจัดตั้งขั้นถึงให้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่หัวหน้าติดขัดผู้รักษาการแทนแต่6เดือนขึ้นไปจะได้รับนโยบายอุดหนุนตำแหน่งที่ตนรักษาการแทนนั้นนี่ก็แม่นเกี่ยวกับการประจำการเอิ้นว่าเป็นข้อทำอิทเนาะข้อที่2ก็คือการลาพักและการพักทางราชการสำหรับการลาพักแม่นการขออนุญาตยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของพนักงานรัฐกรการลาพักนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องซึ่งว่าการลาพักมีดังนี้ท่านผู้ฟัง1การลาพักประจำปีซึ่งว่าการลาพักประจำปีนี้จะได้รับอนุญาตลาพักประจำปีเป็นเวลา15วันโดยบ่นับวันพักทางราชการแต่ว่าในนี้บ่ให้สะสมจำนวนวันพักราชการใส่ปีต่อไปหมายความว่าสมมติในปี2025พนักงานรัฐกรเฮาบ่ได้ขอลาพักประจำปีแล้วขอโฮมไปใส่ในปี2026จะพักบ้านเดียวเลยเอิ้นว่าเป็น30วันซึ่งว่าในนี้แม่นกฎหมายบ่อนุญาตให้สะสมจำนวนวันพักทางราชการใส่ปีต่อไปหมายว่าถ้าอยากลาพักประจำปีของปี2025ต้องขออนุญาตในปี2025ถ้าอยากพักในปี2026ก็ต้องขออนุญาตของปี2026เป็นปีไปเนาะท่านผู้ฟังในนี้เอิ้นว่าเป็นการลาพักประจำปีจะบ่สามารถสะสมและโฮมเข้ากันเพื่อพักบัดเดียวได้เนาะต่อมาการลาพักออกลูกสมมุติในการลาพักออกลูกนี้แม่นเป็นเวลา4เดือนซึ่งสามารถพักก่อนหรือหลังออกลูกกรณีนี้แม่นกรณีที่เกิดธรรมชาติเนาะแม่นให้พัก4เดือนแต่ถ้าเป็นกรณีการออกลูกด้วยการผ่าตัดและการออกลูกนอกภพก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือให้พัก4เดือนครึ่งท่านผู้ฟัง และบัดนี้กรณีออกลูกแฝดเด้จะได้พักเติมอีกเท่าใดซึ่งว่าในนี้กฎหมายก็ได้มีการกำหนดไว้ว่ากรณีออกลูกแฝดก็ให้พักเติมอีก2เดือนนั่นเองนี่ก็แม่นเกี่ยวกับการลาพักออกลูกโดยเฉพาะก็แม่นเอ้ยน้องหญิงของพวกเฮาที่ว่าเป็นพนักงานรัฐกรบัดนี้ต่อมาเกี่ยวกับการลาพักลูกซึ่งว่าการลาพักลูกนี้ก็ได้มีการกำหนดระยะของการถือพาไว้เนาะซึ่งว่าถ้าผู้ใดถือพาได้2หา3เดือนถ้าว่ามีการลูกก็ให้พัก1เดือนต่อมาถ้าถือพาเกินกว่า3เดือนหา5เดือนขึ้นไปให้พักได้2เดือนและถ้าถือพาได้6เดือนขึ้นไปก็ให้พัก3เดือนครึ่งในเวลาที่ว่าลูกนั่นเองนี่ก็แม่นเกี่ยวกับการลาพักลูกต่อมาการลาพักปิ่นปวดสุขภาพสําหรับการลาพักปิ่นปวดสุขภาพนี้เฮาก็บ่ฮู้ได้เนาะบางท่านก็ได้ปิ่นปวดโดนบางท่านก็ปิ่นปวดแล้วก็ดีไวเนาะซึ่งว่าในนี้ก็ให้กําหนดเวลาตามการยั่งยืนของคณะแพทย์นั่นเองวันนี้ต่อมาเกี่ยวกับการรอท่าซับซ้อนเวียกงานการรอท่าซับซ้อนเวียกงานนี้ให้พักสูงสุดบ่เกิน2เดือนแต่ว่าในนี้การจัดตั้งก็ต้องได้หีบฮ้อนซับซ้อนผู้เกี่ยวเข้าเฮ็ดเวียกตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมโดยไวที่สุดเนาะอยู่ในนี้แต่ว่าการรอท่าซับซ้อนเวียกงานนี้ก็คือพักบ่เกิน2เดือนนั่นเองจะเป็นการพักสูงสุดแล้วว่าบ่ให้เกิน2เดือนเนาะต่อมาการพักไปยกระดับวีซ่าเฉพาะแน่นอนว่าการพักไปยกระดับวีซ่าเฉพาะนี้ก็ต้องอิงตามการตกลงของการจัดตั้งระยะเวลาในการไปยกระดับนั้นดนซ้ําใดยกระดับในระดับใดสว่าการจัดตั้งก็จะเป็นผู้ตกลงให้อนุญาตแก่บุคคลดังกล่าวนั้นไปยกระดับแล้วก็มีระยะเวลาเท่าใดก็อิงตามนั้นเลยเนาะท่านผู้ฟังต่อมาแม่นการลาพักแต่งดองสําหรับในการลาพักแต่งดองนี้ก็บ่ให้เกิน5วันโดยบ่นับวันพักทางราชการต่อมาการลาพักเบิ่งแย่งเมียออกลูกหรือลูกบ่ให้เกิน15วันโดยบ่นับวันพักทางราชการสําหรับข้อนี้ก็แม่นสําหรับพนักงานรัฐกรที่ว่าเป็นผู้ชายเนาะในกรณีที่ว่าเมียออกลูกเมียลูกก็ต้องได้มีการมาเบิ่งแย่งครอบครัวมาเบิ่งแย่งเมียในเวลาที่ว่าออกลูกนั้นซึ่งว่าพักบ่ให้เกิน15วันนั่นเองต่อมาแม่นการลาพักเบิ่งแย่งเวลาเจ็บเป็นหรือเสียชีวิตของผัวหรือเมียของพ่อของแม่และลูกของผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรนั้นซึ่งว่าการลาพักนี้ก็บ่ให้เกิน10วันโดยบ่นับวันพักทางราชการและต่อมาเกี่ยวกับการลาพักติดตามผัวหรือเมียที่ถูกแต่งตั้งไปประจำการหรือคนหัวหำเหียนอยู่ต่างประเทศแต่1ปีขึ้นไปตามการตกลงของการจัดตั้งก็สามารถไปติดตามได้เนาะท่านผู้ฟังสามารถลาพักไปติดตามผัวสามารถลาพักไปติดตามเมียในกรณีที่ว่าผัวถูกแต่งตั้งเป็นประจำการอยู่ต่างประเทศบ่หรือว่าเมียอาจจะไปค้นคว้าศึกษาหำเหียนอยู่ต่างประเทศแล้วผู้เป็นผัวเป็นเมียที่ว่าบ่ได้ถูกแต่งตั้งนั้นสามารถติดตามไปได้นั่นเองตามการตกลงของการจัดตั้งบัดนี้สําหรับการพักทางราชการนั้นพนักงานรัฐกรต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการหรือแจ้งการทางราชการว่าพวกเฮานี้มีมือใดๆที่เป็นวันพักทางราชการนั้นก็จะมีแจ้งการออกมาให้แก่บรรดาท่านได้รับรู้ว่าวันพักทางราชการนั้นมีวันใดๆเนาะและต่อมาอันที่3ข้อที่3ก็คือการไปประจำการอยู่บ่อนอื่นชั่วคราวซึ่งว่าการแต่งตั้งพนักงานรัฐกรไปประจำการชั่วคราวอยู่รัฐวิสาหกิจผสมโครงการเงินกู้หรือโครงการช่วยเหลือราจากต่างประเทศและองค์การจัดตั้งอื่นให้อิงตามความเรียกร้องต้องการตัวจริงของเวียกงานและให้นับระยะประจำการนั้นเข้าในปีการของผู้เกี่ยวต่อมาข้อที่4ก็คือการงดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสําหรับการงดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี้ท่านผู้ฟังแม่นการให้ยุดเซาเวียกงานชั่วคราวเมื่อพนักงานรัฐกรหากถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางวินัยที่ร้ายแรงหรือมีการกระทําผิดทางอาญาที่กฎหมายได้กําหนดโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนขึ้นไปในกรณีที่คณะกรรมการวินัยหรือศาลประชาชนหากตกลงว่าผู้เกี่ยวบ่มีความผิดตามการกล่าวหาแล้วผู้เกี่ยวก็จะได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนตามปกตินั่นเองและนี้ก็แม่นเนื้อในที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปก็คือสถานภาพของพนักงานรัฐกรว่ามีคือแนวใดซึ่งว่าในนี้สถานภาพของพนักงานรัฐกรนี้ก็ประกอบมีอยู่4ข้อใหญ่ๆด้วยกันเนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือ การประจำการอันที่2แม่นการลาพักเล็กพักทางรัฐการ3แม่นการไปประจำการอยู่บนอื่นชั่วคราวและ4แม่นการงดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนั่นเองซึ่งว่ากฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐการฉบับปรับปรุงเลขที่79ทับสพส.ลงวันที่20มีนาคมปี2025ก็ได้มีการกำหนดไว้หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังและเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเสนอคำศัพท์กฎหมายเพื่อเป็นการปิดท้ายรายการซึ่งว่าคำศัพท์ประจำมือนี้แม่นคำว่าตำแหน่งงานสำหรับความหมายของคำว่าตำแหน่งงานนั้นหมายถึงกลุ่มเวียกงานและความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงประกอบของการจัดตั้งบนพื้นฐานภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของการจัดตั้งนั้นซึ่งวันนี้ก็แม่นคำศัพท์ประจำมือนี้นั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สาชวนหลงมองย่อเตะชาเหล่าชาเตยย่อตัวจังเวียงจาน
1: อีหนูไปให้อ้อเจ้าเท่าเชิญจ่อจีชีจ่อจีชินจ้าเท่าตาชูเก่าไปชีจ่อเก่าเปล่าชี
0: ชาเตินเตอร์ช่องเอเอ็มยวนด้าจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยีเจ้าเม็ดโยนรูเจ้าเชื่ออีปัวไปเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าโจเม็ด
2: ย่อรองอีจวนเนี่ยจีกตินึงจามุ่งจำลงมาชัวต่อใจชวนดาวลำลงจองตูซาต้องจัวให้สอสื่อย่อตัวยังเวียงจานลอนจีชวนดาวดาวนุ่นน้อยย่อนุ่นตีเป๊ะเจ้าลูกจวนหลีชาวอาเซียนแห่งเก่าเจ้าจืดเจ้าลูกเก่าหลีนตู้กิ๊บเปล่าเจ้านุ่นน้อยละกตินึงจามุ่งชวนดาวลูกจวนหลีเต่าหลอดเสาเจ้านุ่นน้อการตู้นุ่นเชียตะกี้ย่อย่อลูกเก่าหลีตัวละวัดเทียเจี๊ยเชี่ยให้เตียเนี่ยจีเจี๊ยจุ่งยัวชิจาจิมบอนดือเตาเกคือนอคือเฮาอย่าสื่อยังเตาชิเฮาใจยุ่งลินดาหล่อชิ้นจีนุ่นนอยมั่วสอสื่อจังจังฮอเต้เฉาเจ้าหล่อชาปูเตาชวนเดาตอมลงจีนอหมูเป้ชิจาหล่อชอกแอมลงเตาชาลูชาชิกงเตฟาชัวสอยอดเตาช่างชอดดิจิตอนดาลินดาลัวเวียงจันไม่ชาวเตียแต่ชาวลาวอวดจืดจ้วตรงจะรู้อนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนเราที่หนังเกาชาอวดจะเชิญเท่านุตีหนังเกาหยีเจ้าเท่านุตีหนังเกาจ้วลุจ้วหลีชาวออสเซียหนังเกาเต่านอนย่อเขาตัวจังเวียงจานอวดจ้าตัวกงยัวเต่าจ้าชิชะละดัวเจ้าเต่าเกชิกงเตยย่อเต่าชงเท่าหล่อชิลองเกเต่าจืดหยีเต่าลูกปอเทียตังแกเกยุทธศาสตร์เต่าเกชิกงเตยภาพพื้นฟ้าแถลงข่าวละชีซอสื่อเทียชั่วสอย่อวันสี่กวบมัวหรือเธอคณะโฆษณาตัวเคียบังจืนดับพักเต่าเคียเต่าปอดจ้อลูกมึงหมอดจึงจังเตออนุกรรมการแถลงเข้าอาเซียนเขากัดลงคอลูกเขาหลุดชั่วซอยอดเต่าภาพพื้นละชีตัวพังอาเฉิดเต่าก่อมั่วเก่งกาเชียโอเกอิยาลีอาเซียนเทียทั้งกาเอกละรวมเตอปัสสะคมอาเซียนทัดเทิร์ชเต่าเต้ฉันเหล่า

าลือหลงคอก็ละมุงก้าเจ้าดิจิตอลอย่างได้เถอะเทียจีคอจอนเจนหลูก็มั่วคุณภาพใส่เจ้าชีจะเฮาชีนั่งเทลุเตเฉยก็รองดัวกู้ตัวช่างนั่นแหละย่ากู้เตาจอถัดซ้อลูกมึงหมอดจังจังเตอร์อนุกรรมการฟ้าแถลงเข้าเทียช่างกากะจีเกตะเคยเจ้าระบบการสื่อสารละชีเกชิชลาชิสาสอนยัดเจ้ากี้ตัวพังอาช่างกาเกชิงกาเชียอิยาลีจอเตชะสมสิกเทียชิกงฉีคออาตาลัดเดอปัสสคมอาเซียนเกาะตัวคอเผ่ามะลายเวียงวงจันดีเธออนุกรรมการเฮาลือชวดซอเตชะเหล่าหรือเธอใช้สวนล่อซอต้องจัวปอดด้วหิงสัตว์เหล่าเต้าถ่าใช้เจอว่าเธอจงเจ้าลูว่าแค่เจ้าปอดจ้าแกเกเทียเกชิกงเตฟาชวดซอยอดเราช่างชอเชียเตียช่างช่อเฮากาดลงตีอวดดิจิตอลอย่าใส่คณะอนุกรรมการฟ้าชั่วสอลอชีแถลงเข้าเตาเทาอวเวทียุทธศาสตร์จังจังเจ้าจอเตชาสมาชิกอาเซียนเฮากาดจีเกชิงกาเชียอวเกเกาะเดดาช่างกาลุชวนหลูนแต่ภาพพื้นก็มั่วเกตาขาวเทียชิกงเตนเจ้าเจ้าช่างสื่อชัวชีชิเชียชื่อสังไมย่อไฮเดอร์เต้ตั้งมั่งอวย่อข้อมูลซอสื่อจัวเทียหลุยๆอย่าอวดจีจงเกณฑ์เทียข้อมูลกอดเจ้าเทียชิกงเตอย่าอวหุปัตถามชนดาเทลิโยตัวอย่างชิกงจีปัสสะคุมอาเซียนอวมั่วข้อมูลสอสื่อที่ชัวคลาชิจัวจืออวเกเทียชิกงเตเจ้าเจ้าชัวอย่าเกหลงเปาอย่าได้เถอะเกจาจงยะลู่เจ้าหน่อยย่ออีขอกุนไก่จังจังเฮากะทวดจาเพียสื่อเฮาลืออาเซียนให้เจ้าข้อมูลสอสื่อเทียชัวสอจงอัดเชียแหน่งเก่าเจ้าเจ้าอัดเชียไปเจ้าจีว่าจริงจังเจ้ากะลาชิจัวจือลำบบชั่วสอนยอดเฮาพับพื้นใช้เจ้าจีลูกฉีสังเกษาเก็บเป้าก่อยัดจั่วดิจิตอลดอกเจ้าจอห้าฐานฟ้าชั่วสออาเซียนก่อวันดูจูเทียมัวรู้ใหญ่มั่วเด็ดดาอาเซียนจอลูกหอบเพียช่างกาเกณฑ์ต้อนจีหอนได้เถอะจารินตะหลัวเวียงจันไม่ชาวเตียนูตีหนึ่งเก่าจ้วนลูกจ้วนหลีช่องอาเซียนหนึ่งเก่าเจ้านอคณะพูดแทนได้ชายเหล่าอวยย่อยเย่อพักขันใส่สี่ขันใส่หรือปืดจ้าเฮาหือจ้าจู้จีเที่ยเกณฑ์ต้อนจีต่อหมู่กล่องจงเจ้าลูกวงเข็บปืดจ้าเกณฑ์ต้อนจีอาเซียนเราที่อ้อยอดเราตรวจจังมานิลาได้ชายฟิลิปปินย่อเวทีจังจังเฮาเกชิชลาฟ้ายุทธศาสตร์ใช่เจ้ากอดเซียลุเตชาสมาชิกอาเซียนตัวอย่างเต้าเจอเกสาเต้าเทียชิกงเตนเจ้าช่างสื่อสุชีเรากุอิยาลีลุชิเหาชิเชียอวจีเกปวดจัวเจ้าฝั่งเฮาลื่นต้อนยีนเต่อภาพพื้นยะยาจัวชิเหายัดจะเฮาจงเจ้าลูเชียตูปืดจาเกนต้อนยีอาเซียนกุเต้าเป้าเจ้าเกจังจังเต่อฝั่งเฮาลื่นต้อนยีว่าย่อฐานะว่ารู้ย่อจังจังเจ้าการล่อนล้อนทวดสาเศรษฐกิจเทียจีเกาะมั่วเฮาหลืออวดอกเจ้าลาชิจัวจืออิยาลีเนี่ยจีเจจงยอดตะเฮาภาพพื้นว่าเกนอจงเจ้าลูกกูเต่าเพียยังเกเชยสังจ้าเจ้าได้เกปวดจัวว่าเส้นสายยอดเจ้าชั้นเจ้าสื่อเกจีนดูยอดเจ้าพันหุตัวยานร้อนดาเตเทียเกจอหย่อนแต่เกคือพลังงานเดียเตว่าจีเกปวดจัวเจ้าตรงกีซาของกีเจ้าอาเจ้าดาเราละชีเสื้อไฟกำบินเทียเกตัวอย่างเฮากาชีตื่นแต่คอยเชาซาหมูเจ้าละชีจุไปทางเกนต้นจีเฉยเจ้าไฮเดอร์เต้ตั้งหมังนอตรงเจ้าลู่เต่าปอดจงจีเกชีกงเตเฉยเจ้าช่างกาเกหมูหล่อยัดแต่เฮาภาพพื้นอาเซียนก่อนเต่าตัวเทียมอเชียเจ้ากีปังฟ้าเกียคือมูเจ้าขอชาวซาหมูละชีจุดปลายทางเกณฑ์ต้นจี้เมืองอวกาศเจ้าเกย์ปวดจ้วนหลอนเตอร์จีมัวตุ้นต้นจี้เกย์เด้ตวนต้นจี้ยอดจะเฮาจงเจ้าลูกกู้เตาปอดรงเกาะรอชิชลาดัวเทียนหลงคอเขาตกลงเกณฑ์ต้นจี้อาเซียนอวกังใจยัวหล่อเถ่าชงออเชียออกอดเจ้าเจอช่างสื่อเกย์หลงเป่าเชียซาตานทอเต้เกย์อวลูลูเฮาลืออวมัวเกย์ว่ามั่งฟ้าดิจิตอลเกณฑ์เตชะเทียลาชิจัวจือเกษาเตาชิเชียนเตตุนต้นจีอวมัวจ้อเตาองค์การต้นจีหิงสัตอาเซียงอวตูตั้งจาเล่อวจัวมูมูโอเกณฑ์ไดเตาจงเจ้าลูวงเข็บไฮลอคณะพูดแทนเรากู้จังเตาหมู่กล่องเตาเกชิชลางกีปังฟ้าเกณฑ์ต้นจีอาเซียน

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอเตาเนจีกติ้นึงจายอดทงสุดโซลุเตแถวต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโซดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึงบล้อหมู่เตาโซลุเตแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึงใจเตแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเตแถวเหล่าเป้เขียนต้นเตาเจ้านึ่งใจเตชาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งใจเตชาตัวว่าเฮาหลือเจ้าเตชาเหล่าเปล่าเขียนต้นเตาหลงสังสารเจ้านึ่งใจเตชาตัวย่อเจ้าเตชาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงเตาท่านเบียงลาลัวเทียแดงเตาจอใจอวนลาลัวเจ้าวันต้นเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโซลุเตชาย่อในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสันสัดลอชีเขียนต้นเต๋าชื่อใครชื่อยัวสายัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสันสัดตัวย่อจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัด

นักการยงจอดจอเปจะเนี่ยจอดจีเนี่ยจีจริงก็ลำหมดจอเปจอดตู้จอดสายจังก็จอดจอจงตู้กองตู้หลงจำลองมาชัวเชื่อจดชัวแรงยงเชื่อต่อใจเชื่อลำลงจอดเป็นดูสอดต้องจัวยอดจอดโน่นน่อกระติมห้องมาชัวจะยงเชื่อลู่เทียสใส่เกินเก่ายงเก่าอินใจมั่วซื้อยาลูกเก่าหลินดูเสียจีแต่ตัวจะยงชื่อเหอโทรจิตต่อก็กูเป้จะเรียนตลอดสอดต่อรู้ยีจังหนอหัวจั่วหมกเกลองเป่าเกลือชื่อเส้นมาอย่างนี้ต่อรู้เก่าหลีเสียหนอปอเต่าเตี่ยหัวจั่วยังลองเป่าหม่งละเดเตเดน่าหอป้องสอดดูหล่อหล่อยังนอนนอเจ็ดเสียกันเก่าละเอเยเรนเป้จะเนี่ยจะสีชะลอยตอนเทนชีต่อเตมิตุมิญัวหล่อยอมติดชอกก็ต้วมเบอร์ต่อมิญัวนะจะให้เปื่อยยอดต่อรุ่นนู้นหล่อยอมหมอนดูเท่าคนได้หลายยศต่อเทนชีเต็มตู้มีเงินเทเตยอดเต็มหมอก็สอดซื้อสอดหล่อนอเสร็จจบก็ป้าต่อจ่อรุ่นดัดเจตีก็เต็มห้องมาชัวโน่นอเป๋หล่อชินชียอดต่อเดินดูสอดตรงจวนอตรงไหนสอดตรงจวนกลมบาต่อชุดสุภาษังชุดเกิดเชียเกย์หล่อเจนดัดจ่อหลุดเป้าหลุดท่าย้อนเจ้าหลักฐานดัดโชว์โคชโชว์จวนต่อเป๋จะเนี่ยจัดสีเชลต่ำลงเทียยังได้วันเดินเดินอเป๋เชลหาชี้จอดจีเกย์หล่อเจมลงจ่ออียาสุภาษังวันเดจ่อต่อการว่ายาสุภาษณ์นั่นแหละเป็นมหาต่อการหล่อชินชีด้วย

0: รายการพุทธซึ่งทุกรูป
1: รายการดีอาจิ้มจิ้มวันพุธ
0: ตั้งดะ14โมงจร15โมง
1: ดาระบบ AM เคลื่อนกรึง567กิโลเฮิรตซ์เคลื่อนเลียดพรกบันมุ่ย130กิโลเฮิรตซ์
0: ซึ่งพัฒนากรกลางอันกล้าเรียนซึ่งทุกโรคเมื่อกระนั้นเรียกเดโลดยิ้มกุล

คงกางอันอาอันรมางมะคนาลเวียกติโลจึมลอจึมกุนสมมายเลสมมายเลยงมาตายแฮมบึงบอมึอมยังสึงรากแพงกายบึบยอยอสงีมือสกีนี้ก็มือมือมงมึงมดใส่เสียแรมปูลกรรมมงกัลแรมสี่กรรมมงสิบนึมระไวสงาก็มือมือพุทธมือที่กระเปะกัลมือมือกันสุดเดะมงกัญญามงกัญญาก็มือมงกายนี่แหละนึมกระบาระบันบาระกัลตอลยมาตะแฮมละยะกีนี่ยมัตเตแฮมอีมักบอนมากแห้งดาลีปฏิลีประเทศก็มากบอนเบือนเดบมาเมแล้วกินในเลือกลองเลือกเยี่ยมพร้อมมากบอนก็น้องอัมตาเบือนเดบอัมตารอดแนวมือก็แคล้วอันพร้อมย่อเดดุกเดแตงแปลแยงแตงแนวมือจะเบือนเบือนมาใบอึดมาแปลมาเหมือนดอกไก่กันนี่บรอมโยสู้บรอมโยส้นบรอมโยบุกบรอมโยบืนโยเนี่ยนี่แหละอันร้อนก่อนกลางเมื่อก่อนกลางดีทีนี้ก็เล่าก่อนกลางบึงก่อนน้องลำมากราบเลือดเหมือนดอกอีเนาะนี่แหละจะเบือนได้สู้ได้ส้นก่อนกลางเพียงอาระมังนี่บังอึดอํายากอําลำมากอํารับอําเลือดเหมือนดอกดีย้อนเอากี้อีกจะเบื่อนเดบุกเดบื้นเดสู่เดสนมากประเวยเปรียงอากายบุบยอยอสงีมือสกีนี่ก็อาข้าวอาแนวมวนแนวดอมกายผ้ากายประเยออันบึงบ่อเบื่อนเดไม่เดมยังเหมือนดอกยุ่มจมมือนี่แหละอาการอิจกายมยังข้าวมวนมวนดอมดอมกับรายการอีกการ

0: บึงบอซอกมอนบริการโรสรงแมบซึมหมายหอยแลตันระเนียมตื้อมระเนียมเบือนเมื่ออะครอบมอกอันบอเนิงยูนิเทลบริการโรสรงแลแลโรสรงจิ้มแนวสรงจดประเทศห้อยรอดเปิ้นเอรเวลาเปิ้นเอรกมูลและหยากี้ยูนิเทลโรสรงแลอัพโลโมสั้นอาส่วนลุดปาร์ปันคลิปต่อมวยบินบริการรับสรงรอดาก้างโหยน้องรุ่นรับรางวัลมากรายการเมื่อนเครื่องเสียบไฟฟ้า iPhone 17 Pro Max สมาร์ทวอทรถจักร Honda Wave กับรางวัลนำ Toyota Vios มหากรรมรุ่นโซกยี่รุ่นจนลวยหนึ่มอาสิตปะกุนภาคกุนรับเมื่อภาคมากอาโศกมากตาลงเอิ่มบ่าวกายภาคเหยาะยูนิเทลโรสรงและบริการและสืบใหม่กายภาคเลยสิกี้ติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือดาวน์โหลดแอป Unitel Logistic ติดตามข่าวสารเบื้อนแถมดาเพจ Unitel Logistic เสื่อมต่อเบื้อนมอนเดียว
1: ลาวอีสลายกนาลเวียกดากองประสุมสมัชชานำสหประชาชาติเดือที่81หรือเดือที่ตามกันมุยดาวมือที่24หรือมือกบาร์กัลปูลมงกีนึมกีดากองประสุมสรุลรย่อนี้ยัดดาองค์การสหประชาชาติเดือที่ตามกันมุยยัดดานิวยอร์กสห

รัฐอเมริกาตาทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็สืบต่อออร์คณะกุนแดนเดลาวอีกุดโรมกองประสุมมากๆกองประสุมนี่แหละสรุลรบาร์บลาบึงประเทศยอกูดาองค์การแต่งเวียกรวมย่อยัดดาองค์การสหประชาชาตินี่แหละลาวอีเล่าประกายมอนปาลมอนปรมันกล้าเลียนดามอนเมื่อสถานภาพโดยพัฒนาดาตัวนึ่มกระบาลบันบาลกัลตอลเมื่อนึ่มกระบาลบันสาวรกกองประสุมประจำนึ่มเดรัฐมนตรีบึงเกอเมื่อประเทศซึ่งนองโดยพัฒนาเกาะเบือนเดแตงเคลื่อนเมื่อประธานเดรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลตาทองสวรรค์ภูมิหารก็เล่าประกายอันหนึ่งอย่างริสาลาวอีก็เพื่อทุกแตงอันกล้าเลียนมอนเมื่อสถานภาพโดยพัฒนาดาตัวนึ่มกบาลบันบาลกัลตอลยัดดากองประสุมนองเบือนเดเล่าประกายหุ่นบ่าวทุกแตงแพนจุ่มแนวซึ่งเล่าย่อยัดดาฮูราเป้าหมายดะมอนพัฒนาแมบจึงรึงยึมแนวบูดยัดดาลาวอีตะทองสวรรค์ภูมิวิหารก็นองเจออันกูยรอดซึ่งจิแตงอันลาวอีกลาเลียนมอนเมื่อประเทศดอยพัฒนาเกือกอเมื่อมอนจิฮูจกาบาร่างกนาลเวียกพัฒนาในดะมอนปาลนานประวัติศาสตร์ซึ่งจิดกแตงเมดะบอนพัฒนาอันกะอาคุณภาพยึงเริงโหดนี้ตารองนายกรัฐมนตรีก็น้องเราอันกูรุมพัฒนาสืบต่อจอยดัดนานวิสาการทินฮอนซึ่งอันเกอรี่กับแนวจูดิจูเบือนดัดนานพัฒนาเดบึงประเทศซึ่งยัดดะขบวนการเจแตงอันกล้าเลียนดะมอนทุกมอนโรคยอมประเทศกำลังพัฒนาหรือลุดเลียนดะมอนเมื่อสถาภาพกันนี้ก่อนจะเบื่อนได้สืบต่อเพื่อรับประกันอันกนาลเวียกพัฒนาซึ่งอาคุณภาพยึงเริงโฮจก็สามารถร่วมย่อดกย่อแตงโฮจก็น้องอาแนวหุ่นหวายดะเปิงเมกีนี้ก็เมื่อแนวจะเบือนได้พร้อมย่อได้สงรู้อันก็ประสิทธิภาพเลยลาวอีก็นองรุมจงรอสำคัญดักนาลเวียกสนืบตักจอดดักกองประสุมประจำนึมรัฐมนตรีกุมบึงประเทศกำลังพัฒนาซึ่งอำอาสรนางตักจอดกับทะเลกองประสุมประจำนึมรัฐมนตรีกุมประเทศกำลังพัฒนาซึ่งอำอาสนางตักจอดกับทะเลกันนี้ก็เบื่อนเด่นเล่ามอนปาลมอนสำคัญซึ่งจิตกจิตแตงจอมแพนบูดนึ่มกระบาลบันบาลกัลปูลยอจรอนึ่มกระบาลบันเปกัลปูลนึ่มกระบาลบันเซาซีจรอนึ่มกระบาลบัน34อันก็เกิดร่างเกิดปลีกองประสุมเดือกี้ก็เป็นเคลเลือกลองเลือกระเยื่อมแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจงเพื่ออันกะอาแนวสมอายระมอนเดจีโรสรุงขามสรนางขามแนนยอซึ่งเลขาธิการนำองค์การสหประชาชาติก็นองมือมุยมันหาซึ่งมือขอดกแตงยอมแพนงานดามือกรณีตารองนายกรัฐมนตรีก็เจออันกุญพุนโฮดมากแนวเดลาวอีดาเวียกงานสนืบตักจอดบุตรดีก็เมื่อคุ้งการรถไฟลาวจีนเซจองดาจะลองวุ้งอ้างโฮดก็ร่วมย่อดกย่อแตงดางอรถไฟมอนกระบาลเดองการร่วมย่อรถไฟสากลถึงเมื่อเป้าหมายมอนปาลปะแน่แตงดกแตงเหล่าเหลืองยุทธศาสตร์
ซึ่งแต้งอันประเทศบึงอำอาสนางตักจอดกับทะเลเมื่อประเทศสนืบตักจอดแต้งอันก็เกิดร่างเกิดเปลเขื่อนบุเดกองประสุมเตือกีนิก็เบื่อนได้รับรองเดะแถลงการรัฐมนตรีเพื่อเมื่อมอนดกมอนแต้งเมื่อมอนรังแกะดับมอนจีดกแต้งต่อย่อโรมย่อต่อย่อประแน่ซิกบาลเขตบริมสิทธิ์เมืองเปลี่ยนนานจิริตันสร้างหล่อกรั่งแรงเพื่อรองรับเหล่าเรื่องภัยคุกคามจะเกิดเขื่อนในสภาพปัญหาเดบริเดร่ายตะทองสวรรค์ภูมิหารกนทองเบื่อนเดสรุลุรตรเปียนบุตรเรียนยอยะพินนิว่องรัฐมนตรีต่างประเทศเดออสตราลีเพื่อฮัดเรียดหล่อร่มย่อบาลปลาดามือกันนี้ประบาลปลาก็ตีราคารุมจุ้งต่อพุนหูจดมอนแตงเวียกรุมย่อดาลัญญากลาดย่ออาเมื่อก็ตะเปียนสรุลุ่นพร้อมย่ออำลาวโลจิยัดดาภาคพื้นก็เหมือนสากุลแนวกระมือซึ่งบาลปลาจูดกจูแตงดากนาลเวียกรุมย่อกีนี่อันเกลือเคลื่อนยัดดาตะวิงอาเซียนบูดลาวออสเตรเลียกนองเราประกายเลาะสำคัญดับมอนร่มย่อเดอาเซียนออสเตรเลียเบื้องประโยชน์ส่วนแนวสำคัญเดออสเตรเลียกูดกนาลเวียกพัฒนายัตตาอาเซียนแต่งอันอาเลาะรั่งแรงยัตตาประชาคมอาเซียนบุดีก็จุมเจยพุนฮูจกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออสเตรเลียเบื้องแต่งเคลื่อนดามุงกรกฎกลาดยอนี้บูดซึ่งรองรับเดะแถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออสเตรเลียเราดาสนธิสัญญาอาศึกจิตุกจิตแตงพร้อมย่อเดอาเซียนหรือเดบึงอาซีมัดบริเลียนลวงตัลหุยตาทองสวรรค์ภูมิหารกนทองเบือนดยอสรุลุรกับรัฐมนตรีต่างประเทศรูวันดาเพื่อตำลาหล่อรวมย่อดิลาวกับรูวันดาอันเกลือเขื่อนประเวยมังดามือกันนี้ยะรองเลขาธิการนำองค์การสหประชาชาติเลขาบริหารคณะกรรมธิการเศรษฐกิจสังคมประจำยัดดาภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเดองค์การสหประชาชาติก็เบือนสรุเบือนเล่าหุยตะซองสวรรค์ภูมิวิหารเป็นเกลี้ยแนวกอบกลองกอบประเยื่อมต่อการสนับสนุนนานเทคนิควิสาการยืมแนวเดองค์การสหประชาชาติประจำยัดดาภาคพื้นอาซีแปซิฟิกหุยะรองเลขาธิการนำองค์การสหประชาชาติก็น้องเล่าประมันสาสิสืบต่อสนับสนุนจอยลาวอีดกแต่งเวียกงานบุดีก็เมื่อวละการพัฒนาแมบจึงเริงอรอดหนึ่มกบาลบัน30แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติรับที่10ตึงร่มดะมอนห่างบุตรรายงานแห่งชาติแมบรับที่4อันก็อาแนวสำคัญเพื่อรับประกันอันเกือเบือนเป้าหมายการพัฒนาแมบจึงเริงอย่ารองเลขาธิการนำงอนองเบือนเดอันแนวปลาแล้วสำคัญจีนยูตูลเดลาวอันอาการพัฒนาอิทธิภาคพื้นบุรีกมือโค้งลางสืบตอดตะเปียนแนวกมือเกือนองหักนองครางบุรีนี่ก็เล่าเรื่องปลาเดบริเดรายก็เมื่อมวยเวียงงานสำคัญในองค์การสหประชาชาติซึ่งยอมรอเล่าเดสามัสสานำองค์การสหประชาชาติเดือที่81หรือเดือที่ตามกาลมวย

இதம் பிராஓ சம்மான் அது மாமா சங்கா.

ังอรเจ้าเมืองขุนแยงข้างตกยอลาแทงแน่อรเจ้าแขวงขุนยัดนะอรเจ้าเมืองขุนถิ่นลงลำแข็งอรเจ้าแขวงขุนลองกึ่งกระแน่ก้อนยำมะยำมะแน่ก้อนยำจุเพื่อมาหาโอเลปุบขี้ตั้งลีวาตึมก้าก่อนเทปลอยก้อนยำมะแค่ยำมะคือก้อนยำเฮจูผู้โอ้ปุบทรุซ้ำอ้อมแน่เฮโอครอบก่อนที่เปื้อนแน่แสงคือเธอมุกสังน้ำแน่ทิ้นย้ำป้องกันสาดแน่คือเธอมุกสังน้ำทิ้นย้ำป้องกันเมืองแน่

ปักหลักเพียงส่งเสริมอีแน่เมื่อก่อนขี้มูกันตุขี้มูแลเฮ็ดเลอกำยังเลอแน่ตาอุ่นน้อยยามาอ้อยยามาเห็นหน้าเสียแนวคิดตาอ้อยยาสิบติดแน่ยาเจ็บติดหน้าพิษกฎหมาย

0: Pairang ratn lat na ne gum prat mat chee vich na yung jau nai gum prat mat chee kai o seng na ayo nai ong sung ne
1: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะลินมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกอย่างนี้อียิ้มยิ้มกลกลางยิ้มกลบรมยออารยมเสยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกมวยกันตับจีบตลอดไรก็ต้องอ้างสีอุ่นอมดากางเรือตะเพลิงก็อันกันตับอันโตปาดก็ต้องระดมกระบ้าเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเสยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยืองโตตู้อุ่นเนื้อเบอร์เนื้อมากระเปะเดืองกะแย่อย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมากระต้องมาหำไรอมปูลกับเหมือนซี่ย่อยพันเทาะอันอ่ะอมหักอมครั้งยันตะโกกบลาวตะกระป้องตะสันแดเดอตะเยืองรถเดอเยืองรถมังกับปูครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแตงยอมตรงนี้จิ้มๆอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับอันยอเวทยาไกมาดีปันสนุ่มยันตากลางเพราะอันออดกุญจุยจรอเพชรจรอมัวสนุ่มอันเดยันดารุงมัวหรือยันสุขสลาเล่ห์กุ้งบ่
2: อีแต่เบือนมันดกเหล่ากีก่อจีจอยอําอันอียันพญาสมะปาดปกหรืออําอันยันพญาสมะเลียนมามกีเบือน
3: เรารอดพญาตอไอวาเสืองแอฟริกายัดดาประเทศอีจมือกีก็อาการระบาดยอมากแขวงยอนเอากียัดตลาดยืมมอนนอก็อริยอเดยอกวดอําอันเดืองอาเสื่องเรียนติ๊กบุดีนี้ก็เมื่อเสื่องอาพญาตซึ่งติ๊กอาเสื่องเบือนกันนี้ก็จะเบือนได้อาการรับรองเลอะเลอะย่อองค์การซึ่งเกี่ยวข้องยัดดาตลาดนูนข้อนอก็กวดเหล่าเรื่องอาเสื่องเพื่ออันเกือบปลอดแนวอำเลอต่อกุนเบือกุนมานี่แหละกันนี้สอาการระบาดพญาตไอวาเสื่องแอฟริการัฐบาลก็เบือนได้แจ้งอันบรอมย่อนี่กึนซึ่งเดืองเสื่องย่อสรงลวงกีลวงกันได้อําเราลองจิเมื่อเสื่องอําตาหานหรือเมื่ออาเสื่องบุดีนี่ก็แขวงกีย่อจรอแขวงกันได้เมืองกีย่อจรอเมืองกันได้เดืองต่างประเทศกูตะลาวเดืองตะลาวเลียนต่างประเทศนี่มังก็อาแนวรบแนวห้ามสมยอร์ซาดาละยะก็อาการระบาดเดพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกาก็เมื่อพญาตแนวก็ตักแปดแลก็จะเบือนเดเซมาตรการกีนี้ยัดดามากตลาดณคอนหลวงเวียงจันทร์ก็เมื่อมอนจำนายมอนติ๊กมอนไกลอาเสื่องดาจมือกีนี้มันเมื่อเต็กก็จะเบือนเดอาการกวดกายลึงเลืออันนี้สภาพการกีนี้เลือเคลื่อนตลาดยืมมอนยัดดานาคนหลวงเวียงจันก็อรยอดเวรกายเต็กอาเสื่องเหมือนดอกมั่งก็แต่งอันซึ่งเวดซึ่งเต็กอาเสื่องกีนี้กึกลยอเวดกายเบือกายมาบุตีนี่ยัดตลาดนนข้อก็เมื่อมวยตลาดซึ่งเกสร้างแนวมันระเยื่อมอันยงมากประชาชนดิเสื่องจุ่มตูซึ่งเรื่องกายเต็กดัดตลาดมอนกีก็จะเบือนได้ผ่านการกวดเยาะสัตวแพทย์อย่างเลอะดึงเรื่องกายจู่กายเต็กกายไกลยัดดัดตลาดมอนกีก็เพื่อแต่งอันกลเบกลมาเกินนี้เบือนเบือเบือนมาซึ่งเกือปลอดพญาตนำเดแขวงขมวนก็เบือนเดมอกตีนอันเมืองมหาไซหุ่นบ้าวจอยแต่งอันผลกระทบเดยงมาประสาสุนอีเบือนเดตำกะอันเกือเลือเขื่อนปรวยมังอันเกือสามารถย่อกายสลายเวทแต่งเบือแต่งบ้าเบือนเหมือนหมังดะมือที่บาดกัลเปืองมงกีนึมกีตะสมสะอาดอุ่นสีดา ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนบรอมคณะกองเลขาเล่าเรื่องภัยพิบัติยันแขวงก่อเบื่อนได้จูดแยงหยุดตุลเวียกงานแยงผลกระทบยอดอมกำลังกลางฮารุยตาละยะกลาดยอหยัดดะกับเวียกงานตะแซงหยัดดะเมืองมหาไซบังก่อเล่าอันการนำดิเมืองมหาไซฮุนบาวตำกะมันหาผลกระทบเกบุดินก็เมืองงอร์เมืองตรองเมืองโรงเรียนเมืองโรงมอตลาดแต่งอันจัวยัดมาดียงมาประชาชนเวรกายเมืองมั่งประธานตะแซงกับผักส่วนซึ่งแต่งเวียกกีนี้ก็เบื่อนเดมยังเบื่อนเดเมจซึ่งบังมอกบังเล่าประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซก็เล่าอันอีนึงบุตรานึมกบาลบันบาลกัลตอลเมืองมหาไซก็เบื่อนรับผลกระทบยอร์อมกำลังกลางฮาร์โลยยอร์อมลึบอมท่วมนี่อ่ะกบาลกัลตอลกุ้งมวยบันตามรอยปลายก้อนกลางอ่ะกายบันต้อรอยกุนเวียกงานกสิกรรมรับผลกระทบมากประเวยเปรียงผมท่วมนี่บ้านบ้านปลายเฮกตาเสียหายเสมอนี่บ้านปลายเฮกตาลาดนี่ก็น้องอาทินอาส่วนร้อยปลายเฮกตาตะลุกะอมท่วมกะเลียนลดอาเปื้องกันตะลุลมโบตรากมวยจำนวนซึ่งห้านซึ่งรู้ยอบรอมอมท่วมงอแต่อันงอเด้อนี่ก็จีอาบารกัลปลายเส้นตะน่องกะเปะมอนเสียหายบารโรงเรียนมากลังสุขสลามวยลังพ้นกระทบมูลค่าบังไลยามสันดานนี่ก็เจมือกราวเปืองกัลตื้อกลีบเพื่อทำกล้าพ้นกระทบยัดดาเมืองมหาไซเสนอครองงบประมาณย่อยเล่าเรื่องสลับประธานอามวยกัลปูลมอนงอนในอามวยกัลตามเส้นลวงว่างนี่จะเมื่อกราวตอลกันปลายรักย่อยตะน่องกะปิมอนโรงเรียนห้วยก็เสนอครอสำลักงอสำลักตมปรีเนี่ยสำลักพักยาป้องกันพยาธิสัตว์อุปกรณ์เพื่อจีกลัดครางเล่าเรื่องภัยพิบัติตะสมสะอาดอุ่นสีดาก็มอกอันคะแนนการเกี่ยวข้องหุ่นบ่าวสำรวจประเมินผลเสียหายบูดเวียกงานซึ่งหุ่นบ่าวจีแต่งอันเกลือเคลื่อนเหมือนมั่งกรณีนี้ก็อรยอดุกอรยอแต่งเราเรื่องโรงเรียนเราเรื่องงอเรื่องตระน่องสุขสลาอันยงมาประสุนอิยอกายสลาวิชเบือนอันจิก่อนอีเบือนได้กูดโรงรำโรงเรียนยำจุยำวาอันอาบอนสนุ่มโยพร้อมนี้ก็จอยแต่งอันเกลือยักจุดยักเวลาอันรอดอยู่ยงมากประสนบึงเกินบึบเนื้อมากรับเลิศเสมอโคดแขวงคำมวนก็มอบกระมูลจอยรำลุยนี่ก็จะมือกราวเปื้องรอยล้านกลีบเพื่อเสียจองดักกนาลเวียกฟื้นฟูพื้นฐานคงล่างยาดาเมืองดามือกันนี้คณะประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรอมคณะก็เพื่อนได้จุดติดตามกวดกาแยงจุดเกิดเสียหายอังอรกุ้งดางตระน่องยัดกุ้งนากอกหงเฮียนปฐมยัดกุ้งนาเกี้ยวตะแซงมหาไซก็มอบอันกันนำเดเมืองคะแนนการเกี่ยวข้องไล่เอื้อสางแผนเสนองบประมาณจ้อยยอมรำดับแนวเกอจำเป็นนี่แหละ

0: มาอีนางปึงกี้บาเดืองยาย่อซีดโตมากันเรื่องประซึมอาดาทินหูอ้มกางเปรียงนอซีดลอยละไหนนอนลงกางอีหรือไหนอำดาซีดนะ
1: เมก็นายจานโอย่อซีดเบือนแนวเมื่อเมปุกุ้ยโออามานขี่อันโอยยากุดมูกุดลอแม่นี่จิแตงอันก่อนอาเกิดมาเฮงเลอะเปื้อเลอะจิแตงอันก่อนตลอดเบือนไหน
0: โอ้ยเกือบยาเมื่อดอกบาโกเดแปรกันดบตนอกันดบมูโคละบ่แนวโอหักเวียกอำดันยอซีดนะบายอซีดก็อำยารเมื่อดอกนำบัดนำเดือรึน
1: ยงอีนางเอ้ยเมไก่เราง่ายแท้โอเงาะเสือเมื่อไหนเงาะก่อนดักลวงลุยอาเลียนจิเมือนดกก่อนหนอนายเมปุกุ้ยอาเลียนพิการเลยกะเด้ก็ยอร์กางหนอนายสิจองยาผ่านศัตรูพืชมากเวง
0: โอ้เกืออันตรายร้ายแรงนำนี่ขวะ
1: เมื่อแล้วพนักงานสาธารณสุขหนองหมอกโอซาอันโอยยาพันศัตรูพืชกูดกลวงลอเกิดจิทำลายก่อนเนะเมปงะก่อนอาจิยันแนวนี้วะ
0: อันเกืออันตรายเหมือนดอกบาเล่านี่อันใบย่อแหละอันโอหดเวียกโอหักจอซิดดิ
2: เมื่อแล้วยาพันศัตรูพืชอันตรายไงอันตลอดตะลำกดอีบูเดเมื่อจิมขึ้นมันก่อนกับก่อนดักลองลุยเอิ้ม
3: แปลงลวงพระบางยีนีบังกอกำหนดดิตามเมืองดกแต่งวละแห่งศาสตร์เราดะมอนพัฒนาเขตมกยงรงจรุตึมก้าแนวทุกแนวโรคเดยงมาประสาสุนดะมือทีบารกัลตามมงกีนึมกียัดดะสมุสรนำนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางก่อเบือนเดแต่งกองประสุมสรุลรโครงการบริมสิทธิ์เพื่อกิดกแต่งวละแห่งศาสตร์เราดะมอนพัฒนายัดดะเขตมกยงรงจรุเขตเกลมากราบเลิศนี่แหละตมกาซึ่งทุกซึ่งโรคยัดดะแขวงหลวงพระบางอาตะคำเพชรศิลาทองนิดหัวหน้าพระเนกการเงินเด็กแขวงตะยี่ย่างรองหัวหน้าพระเนกกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงบรอมผักส่วนกระบังกุรุมตะคำเพชรศีลาทองนิดก็เล่าอันกูญเวียกงานจุดซุ่มแผนงานซึ่งสำคัญซึ่งจิตุกจิตแต่งวละแห่งศาสตร์ประย่อนี่อาเปื้องเวียกจุดซุ่มโหดกะอามวยกันบาร์แผนงานมอบอันพแนกการคะแนงการซึ่งแต่งเวียกกี่นี้ยันแขวงยันเมืองบรอมย่อกายค้นคว้ากำหนดโครงการบริมสิทธิ์เพื่อประแน่เสียตละเวียกงานตละแผนงานตละจุดซุ่มอันเกอร์เอกภาพย่อหวยดกแต่งยัดดะแปดเมืองเป้าหมายเมืองเมืองพุนทองเมืองเวียงคำเมืองง่อยเมืองพุนไส่เมืองปากแสงปากอู่จอมเพชรผู้คูณเดี๋ยวนี้ก็อามุยรอยมุยกันมุยกุ้งเป้าหมายอา10บัน900ก้ายรอยปลายก้อนกลางเวียกงานจุดซุ่มแผนงานโครงการซึ่งดกแต่งอันยงมาประสุนอีอาเวียกดกเวียกแต่งอาไหลรับจัดสันมอนยัดเดียงยงมาประสุนอีเดพัฒนาพื้นฐานโครงล่างแนวย่อกายสลายเวทเขตมกยงรงจรุอันเกอแนวสมัยอาหล่อกลางแรงอันคณะกรรมการปกครองตะแซงการจะตั้งเด็กกุ้งยัดอาเขตมกยงรงจรุคนควายระครอเดืองทึนเดืองห้อนงูดเซพัฒนาเขตเมื่อเขตเดห้วยก่อปะปุ้งนิติกรรมกลไกแนวจิตุกจิแตงเวียกงานพัฒนามกจงรงจรุตมกาแนวทุกแนวโรคอันเกอเบื้อนร่างเบื้อนเปลกลัดนี้ก็เบื้อนได้จัดแบ่งกลุ่มค้นคว้าประย่ออลอสรุอลอโลเซแผนโครงการตะกึนซึดตะยี่ย่างเบื้อนได้เล่าอันบึงพแนกการจันแขวงห้องการเกี่ยวข้องจันเมืองสืบตอดบรอมย่อค้นคว้าดาบึงโครงการบริมสิทธิ์เพื่อจัดสรรดกแต่ง วาระแห่งศาสตร์เราดะมอนพัฒนาเขตมกยงรุงจุรุตุมกาแนวทุกแนวโรคตังดานึ่มกบารบันบารกัลเตลจรอนึ่มกบารบันเปกัลอันเกอรีสามารถเดืองยอดกแตงอันเกอเบือนยอมแพนซึ่งกะอูน

0: ังโออานาจิมันบา
1: จิมันมื้อ
0: ซึ่งสำคัญประเวยเปรียงเด็กก่อนจิมกึนกับมื้อมื้อ
1: ซึ่งเปรียเด็กจิมกึนนี่วะ
0: ก็หักมื้อในหักน้องปลายักเลอะ
1: มื้อมื้อตู้ซึ่งเลือดเด็กจิมกึน
0: มื้อในหักน้องปลายักปลาแมน
1: ซึ่งจ่อเด็กจิมกึน
0: ก็มื้อในหักตอบน้องปลาทึกตามโอตรกึด
1: นากี้สั่นเลยโอ้ตอบมือก่อเปื้อมือเรามือก่อเปื้อแมนจีอันเปรียงตระกึดเหมือนเต้มือมือจีแต่งเปื่อนซึ่งสำคัญปรวยเปรียงเดจิมกึนเดบ้าเกือมือแนวมือตอบแย่งเน่
0: ซึ่งบ้าเล่าย้อนนี่ก็ถือโลดมือโลดแล้วในน้องมวยยื้อยู่ก็สำคัญปรวยกันนี่กันนี่ก็มือเกียรติศักดิ์ศรีเดจิมกึนจำกึนเซนเราจะมึงกุนเลกุนย่อกุนเรียกุนเฮรกุนเนืองในอันหักปะเนืองรักเกียรติศักดิ์ศรีเดจุซิปูเมอร์ก่อซิจุยัดปูเมอร์ก่อยัดเรียงก่อเราบรามเราใครปึงกะจนสุดยั่วเดโฮแลบ่าเราอย่าเกมือสำคัญไปรวยเรียง
1: มือแนวสิ่งบ่าเราโอ้
0: อื้อ

เลือกกลองเลือระเยื่อมซึ่งบึงบออรยอมยังรายการฮะหลอกกมู่ดีดังนี้ดังนี้อาแนวกะเมื่ออำดาคักอำรายักอำดารีก็อันบึงบอเราประกายรายไปเยออันดีแน่เพื่อแต่งอันรายการฮะหลอกกมู่อีเลือกเขื่อนประเวยมั่งก็จะเบื่อเดรังแกเสบึงบอโลดจุ่มหล่อจุ่มก้นอาส่วนร่มร่มย่อนี่แหละอาข้าวอาญาณแนวกระเมือก็สรงกุโรมรายการอยู่อีแน่อาก็จูภาคละยจรอยงมาตะแหมอียืมมอนยืมแห้งดาละญากีนี้เราเรื่องพญาตระบาดเดเสื่องมึงเราสะอหิวาอหิวาเสื่องแอฟริกาซึ่งก็เกิดก็ยารยะตะเล่าอีนี่โอดาจมือกีนี้ลังเขตลังมอนก็นักควบคุมเบือนย่อแล้วลางมอนลางแห้งควบคุมอําดาเบือนก็น้องอ่ะลางมอนลางแห้งอําเกิดก็อ่ะกี่นี่ก็เหมือนเล่านี่แหละอันเกออํารอดก็แขวนแน่แต่งอันเล่าเรื่องทึนเรื่องฮ้อนดีๆนี่เล่าเรื่องเสื่องดีนี่แหละซึ่งที่เลี้ยงย่อนี่แหละคือก็นําก็ริ่งก็ยัดก็สามารถเบือนโจเบือนเต็จเบือนไกลอันหักเกิดหักยารอายว่าเสื่องแอฟริกาเหมือนบางเล่านี่ยารละนับน้อยเลยโอ้ยก็เมื่อซึ่งลูดทึนลูดฮอนลูดกระมวลลูดกระทรงลูดแห่งงมแห่งงานเสมอได้ยงมาแต่แฮมกี่นี้อันก็เกิดก็ยารเคลื่อนดะเมื่อก็อันออยอเดืองใหญ่เบื่อกายมาอําอันเดืองยอจู้ยอติดยอไกลกี่นี่อันออรยอเดยอม่านออรยอเดยอกระดอนเกอําอันเกแบรยอตะบังพญาติกี่สามารถตักแปดเบือนรอดก้นรอดตู้เนี่ยกระบังไหนอันตรายยงมาแต้มอันตรายเวรยังเวลาดารายการได้อีกก็น้องอําใบมากจะอันบึงบ่เบือนได้ม่วนๆดอมๆแถมเวลาลุจมันมื้อกูแต่รายการอยู่สงิมื้อสกีครอสําราดบึงบ่มื้ออํายังยิ้มหล่อยิ้มกุนอันจะเลื้อเบื้อลําตระกึดแนวก็มื้ออันเบือนเฮาก็นี่ซึมหมายเลย

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธแฮม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่30กันยาคม2026ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงบริคำไซไปล้มสายกับท่านคอนสวรรค์สุขเสริมหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงบริคำไซนี่เพิ่นได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็กวดกาขึ้นเท่าใดในระยะที่มีการระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาเนาะในตามท้องตลาดบ่การนำเข้าส่งออกบ่หรือว่าการเคลื่อนย้ายทางภายในอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ขึ้นเท่าใดแน่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านคนสวรรค์สุขเสริม
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผัดเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดีเจ้า
1: เจ้าในนามท่านเป็นหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซก่อนอื่นหมดก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าก่อนเนาะจังก้าวไปถึงหาการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาเนาะท่านเนาะเจ้าเชิญเลยจ้ะ
2: เรื่องการคุ้มครองราคาสินค้าอยู่ปักซันแขวงบริคำไซพวกเฮาก็ปฏิบัติตามดำนัด474ของคันเทิงวางออกนั่นแหละพวกเขาก็ได้คุ้มครองตามบัญชีก่อที่อันใดที่พวกเขาคุ้มครองได้โดยเฉพาะในการคุ้มครองสินค้าตามโครงสร้างราคาถ้าว่ามันผิดปกติพวกเขาก็จะเอาสินค้าจำนวนนั้นมาไล่โครงสร้างราคาขึ้นว่ามันสมควรขึ้นหรือบ่มันขึ้นย้อนยังคันว่ามันถ้าว่ามันบ่สมควรขึ้นพวกเขาก็บ่ให้ขึ้นอันนี้มันในวิธีในการจะตั้งปฏิบัติพวกเขาสำหรับโรคอาหิวาหมูที่ลงในโซเชียลหั้นพวกเขาก็ได้ติดตามภายหลังมีแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมในที่4213ลงวันที่11เดือนกันยาปี2026พวกเขาก็ได้แต่งตั้งพนักงานลงติดตามเบิ่งอยู่แต่ตลาดก็เห็นว่าแข่งบริคำไซพวกเขายังบ่มีปัญหาหยังเกี่ยวกับชิ้นหมูอาหิวาหมูอฟริกานี้แข่งบริคำไซพวกเขาเห็นว่าบ่จําเป็นจะต้องได้นําเข้าหมูมาตั้งแต่ดุลแล้วเนื่องจากว่าพวกเฮาวันนี้ฟาร์มหมูอยู่81ฟาร์มสามารถผลิตหมูอยู่ได้แสนกว่าตัวเนื่องจากว่าการสนองมันก็หลายความต้องการก็มีจํานวนที่บ่หลายปานใดแสดงว่าพวกเฮามีอยู่34ตลาด34ตลาดนี้นะต้องการหมูอยู่ประมาณ6,490กิโลต่อมื้อหรือว่าเท่ากับ540ตัวเนาะมีอยู่66เขียงนี่พวกเขาสามารถสนองได้กับจัดสรรรายการนำเข้าหมูมาจากบนอื่นนี่บ่มีความจำเป็นจัดสรรรายการคุ้มครองเรื่องพยาธิหมูที่มาจากบนอื่นท่านก็บ่ทันมีปัญหาหยังท่าน
1: เจ้าและทั้งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าเฮาได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเพื่อเฝ้าระวังขึ้นเท่าใดในการบางเทื่อเพิ่นมีการลักลอบเคลื่อนย้ายเนาะผ่านชายแดนของพวกเฮาไปเนาะอันนี้พวกเฮาได้เอาใจใส่ขึ้นเท่าใดเนี่ยเจ้า
2: ทางพวกเฮามีเส้นทางที่เคลื่อนย้ายสินค้าเป็นทางที่23อยู่ในทางที่23นี้ก็มีทั้งหน่วยงานของพวกสภาแพทย์ก็คือพวกกิจกรรมนั่นแหละกิจกรรมในชีวิตรองเป็นประจำการดูปกติของเพิ่นอยู่แล้วสำหรับพวกเขาแท้ก็อยู่ในตลาดพวกเขาก็ได้ลงอยู่คู่มื้อคือมื้อนี้ก็ลงตั้งแต่9โมงปัจจุบันก็ขึ้นมาและพนักงานพวกเขาลงติดตามเบิ่งว่ามีปัญหาหยังบ่ต่างแต่ว่าปกติคืออยู่ตลาดปักซันมื้อนี้เขาก็รายงานมาว่าบ่มีคนซื้อชิ้นหมูกินปกติตามธรรมดาแล้วชิ้นหมูอยู่ตลาดปักซันนี่จะได้ขายอยู่ประมาณชาวอิฐหาชาวสองตัวแต่เมื่อนี้เขาฆ่าคิดตัวยังบ่ทันได้หมดยังบ่หมดครึ่งนึง
1: เจ้า
2: คนบ่กิน
1: ก็อาจจะเป็นน้ำมันในระยะนี้ที่ว่ามีข่าวข่าวเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี้แน่และเฮ็ดให้คนนั้นกังวลว่าการบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายก็เลยว่าเห็นว่าอัตราการบริโภคเลยลดลงเนาะท่านเนาะ
2: อันนั้นมีส่วนมื้อนี้ยังไข่น้อยนึงเขาจะว่ามื้อนี้ยังไข่นั้นมื้อนี้13ตัวของค่า13ตัวนี้ก็ได้ขายเครื่องหลายแล้ว 80% เมื่อวานนี้ค่า8ตัวยังบ่หมดซ้ําเพราะมื้อนี้มันเกี่ยวหม้อเข้ามื้ออื่นก็หลายเติบอันนั้นก็เป็นส่วนนึงอันที่2มาอยู่ปักชันนี่มีจุดพิเศษอยู่บนว่าป่ามันจะหลายปานนี้น้ําฟ้าแดดประมาณทิศกัวนี่ป่าก็หลายแหละเริ่มหลายแล้วป่าโคนี่เคยขายล้นแสนซาวตัวใหญ่เป็นวานเนี่ยก็ซื้อก็มีแต่70,000กีบลงบักกะหลาย
1: เ
2: อาป่า
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้า
1: เป็นตาไปซื้อป่าอยู่ทั้งบริคำไซกินเน
2: า
1: ะท่านเนาะ
2: แม่นเจ้าเจ้า
1: บริโภคป่าบ่มีพยาธิเด้ไผก็เลยหันมากินป่าหลาย
2: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าม
2: ื้อนี้เห็นว่าคึกคืนสมควรอยู่ตลาดปักซันว่าขายค่าหมู13ตัวนี่ก็ขายได้เกือบจักหมดแล้วกว่าแต่เมื่อวานนี่8ตัวนี่บ่มีไผซื้อเพราะมื้ออื่นนี่มีการก็ฮอกเข้าคือฮอกนั่นแหละเขาก็เลยว่าซื้อใส่หอกเข้านั่นเด้ประมาณนั้นปกติชาวตัวนี้บ่พอขายอยู่แล้วประกัน
1: เห็
2: นลงมาทิบตัวลงมาครึ่งนึงยังบ่ได้ขาย
1: เจ้าแล้วบัดนี้สภาพบรรยากาศพอบ่มื้ออื่นสิเป็นอันมื้อบุญหอกเข้าแล้วเน
2: า
1: ะท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าครับ
1: บรรยากาศของตลาดเด้ในตลาดอยู่ภายในแขวงบริคำไซเฮาเป็นจังได
2: ๋
1: แล้วส
2: ่
1: วนใหญ่ประชาชนเพิ่นหันมันบริโภคอีหยังหลายกว่าที่ว่าจับจ่ายซื้อเครื่องแทนนั่นประเภทสิ้นหมูนี่ที่ว่าสิ้นหมูลดลงนี
2: ่เขาอันนั้นซื้อเครื่องประเภทเครื่องสังฆทานนี่แหละเขาเป็นห่อเข้าเนาะเครื่องสังฆทานก็เป็นเครื่องสำเร็จรูปเขามาเฮ็ดให้เองในจำนวนนึงจำนวนก็ซื้อสำเร็จรูปอยู่ตลาดส่วนวัคซีนปลาเป็ดไก่นี่ก็เม็ดไก่นี่ถือว่าได้ขายดีไก่สำเร็จรูปไก่ปอกแล้วก็ไก่สำเร็จรูปก็คือไก่พะโล้
1: เจ้า
2: ก็ได้ขายดีไอ้ตามไอ้น้องรายงานว่าได้ขายดีว่าซั่นคือคักแต่ตอนเช้ามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ครับเจ้าก็สั้นก็ในระยะที่ประชาชนมีการลดพรในการบริโภคสิ้นหมูเนาะและไปหันไปบริโภคประเภทสิ้นอื่นแทนโดยเฉพาะกับสัตว์ปีกเนาะและกับปลาและเฮาได้มีการควบคุมในราคาขึ้นได้ใดเพิ่นว่าบางเทื่อพอค่าเช้าขายเนาะพ่อแม่ค่าเช้าขายนี่เห็นหันสวยโอกาสเห็นว่าในระยะที่มีการระบาดหมูแล้วประชาชนบริโภคแล้วเฮาต้องมาขึ้นราคาประเภทสิ้นไก่แทนประเภทไก่แทนประเภทปลาแทนตัวนี้เฮาได้มีการกวดกาติดตามขึ้นได้ใด
2: อันนี้ตัวเป็นตัวที่สําคัญแต่ว่าก็มีจุดดีอยู่บ่นึงเพราะว่าระยะเศรษฐกิจคือจังซี่คนส่วนหลายหันไปขายหลายขึ้นเฮ็ดให้มันมีการแข่งขันคันเจ้าขายแพงก็มีไผซื้อนําจากอันน่ะผู้ขายยกตัวอย่างคือเขียงหมูนี่แต่ที่มีแต่30ปลายเขียงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น60ปลายเขียงแสดงว่าคนขายหลายขึ้นแต่ฉะนั้นพวกเขากับโบชาที่คุมยากกว่าปันไหนถ้าว่ามีอันในกรณีคือว่ามันจะขาดตลาดแต่จะสวยโอกาสขึ้นพวกเขาก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เขามีผู้โทรมาดอกพวกเขาจะลงไปเบิ่งว่ามันจำเป็นจะให้ขึ้นบ่ขึ้นจังซี่แต่ว่าก็บ่มีปัญหาพวกปันไหนสำหรับปันนี้
1: เจ้าแต่ว่าแต่ละแขวงเพิ่นก็เนาะผู้บริโภคเพิ่นก็วิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคหมูบางแขวงที่ว่ายังบ่มีการติดเชื้อเพิ่นก็มีการสนองไปปกติแต่ว่าประชาชนเป็นห่วงต่อสุขภาพก็บ่กล้าบริโภคไปซั่นแน่นอน
2: แม่น
1: เจ้าและเว้าเรื่องสิ้นหมูแล้วเฮาคงเข้าได้นึงเนาะในระยะที่ว่ามีเงินบุญของเขาสลากนี่แหละนอกจากการบริโภคประเภทสิ้นแล้วการจับจ่ายการจําหน่ายประเภทสิ้นแล้วนอกนั้นก็เป็นเครื่องอื่นๆนี่เด้เฮาได้มีการควบคุมหรือว่าการเบิ่งราคาขึ้นได้ใดการควบคุมราคาขึ้นได้ใด
2: ผ่านมามันมีปัญหาอยู่บนว่าคู่สังฆทานมันอยากพวกเขาได้กวดพบแล้วก็เอิ้นมาตักเตือนแต่ว่าก็บ่หลาย1มันอายุการใช้งานมันหมดกําหนดแล้วอายุการใช้งานอันที่2สินค้าอยู่ในคู่สังฆทานมันบ่สมกับราคา
1: เจ้า
2: จากปัญหาในนี้พวกเขาเอิ้นมาตักเตือนแล้วก็เห็นว่าดีขึ้นแต่อันที่บ่ดีก็คือผู้ขายนั่นน่ะผู้ขายคู่สังฆทานจะบ่ได้ขายเขาจะซื้อไปเฮ็ดเองปัจจุบันนี้ส่วนหลาย 80% ซื้อไปเฮ็ดเองหมดซื้อสินค้าไปเฮ็ดเองเพราะว่าเขารู้จักว่าคู่สังฆทานมันบ่แน่บ่นอนเฮ็ดให้พวกอันน่ะพวกเฮ็ดธุรกิจหรือว่าพวกเฮ็ดผู้ประกอบการด้านนี้น่ะฆ่าตัวเองไปในตัวหมายความว่า
1: เจ้า
2: บ่ได้ขาย
1: บ่
2: ได้ขายเพิ่นเขาจะซื้อไปเฮ็ดเอง
1: โอ้ตัวนั้นเกี่ยวกับครูสังฆทานเนาะเดี๋ยวนี้ประชาชนผู้เห็นวันออกข่าวออกข่าวทั้งนั้นอันสื่อสังคมออนไลน์เนาะว่าโอ้ไข่ออกมาระบบโกงกับอันราคาผลิตภัณฑ์แต่ละอันกับบวกใส่กันกับบ่ทอกับราคาที่เห็นเฮาซื้อไปว่าซั่นๆ
2: อันนึงอันที่2ก็คือว่าสินค้ามันหมดอายุการนําใช
1: ้บ่แก้เอาออกมาเปลี่ยนว่าซั่นซะเอาตุ๊กเก่ามาขายคืน
2: เออเพิ่นก็ฮู้จักว่าเอออันใดว่าอันมันเว้ากันบ่ได้เด้เนาะไปฮอดวัดแล้วก็ใส่แก้รถจังซี่น่ะในกรณีคือจังซี่แหละพวกเฮากวดพบแล้วพวกเฮาก็ลงอานาข่าวตามเว็บไซต์ของแผนกอุตสาหกรรมการค้านี่เฮ็ดให้ผู้เฮ็ดธุรกิจด้านนี้น่ะบ่สามารถไปได้ดีผมหมายเพราะว่าผู้ประชาชนแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเขาซื้อเครื่องเพชรเองเขาห่อเองเขาแพ็คเอง
1: เจ้าตัวนี้พอค่าเช้าขายก็ต้องได้ตื่นตัวได้เนาะ
2: แม่นคนตื่นตัวนี่คือค่าชีพตัวเองจ้ะ
1: ต้องเป็นเจ้าการนำกันในการที่ว่าโอ้เฮาสิเฮ็ดได้ใดเฮ็ดให้มันมีคุณภาพเฮาสิได้ขายออกถ้าเฮายั่งยืนว่าผลิตภัณฑ์ของเฮามันดีแล้วก็เฮาบ่ได้เห็นตัวหลอกลวงลูกค้าก็เข้ามาหาเฮาเช่นเดียวกันบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดให้โจมตีเฮ็ดให้ผู้บริโภคบ่ไปซื้อนี่เป็นไปบ่ได้เนาะท่านเนาะอันนี้มันก็ต้องมีการตื่นตัวทั้ง2ฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายนึงมีการตื่นตัวฝ่ายเดียวฝ่ายนึงก็ต้องได้ปรับตัวเข้าหากันคือกัน
2: เจ้า
1: และอันนั้นโตมีอีกอันนึงคืออันผ้าสบงนี่เนาะที่ว่าเฮาเอิ้นผ้านั่น
2: ผ้าไก่จีวร
1: ผ้าไก่ที่อันนั้นเพิ่นแกะออกมาละเจียเต็มจักผ้ายัดผ้าย่ออย่างนี้ตัวนี้เฮาได้ลงกวดบ่ท่าน
2: บ่ได้ลงกวดแต่ก็อันน่ะให้กับทางสงฆ์เพิ่นก็เว้ากันเองอยู่ในอันน่ะเวลาเพิ่นให้พรให้เทศนั่นแหละเพิ่นก็ว่ามันบ่เป็นกุศลเป็นบ่เป็นมงคลแก่ตัวเองนั่นแหละที่ว่าทานอันที่บ่ถูกต้องตามอิตตามคงน่ะเพิ่นก็เว้าอยู่เห็นอยู่วัดก็เว้าอยู่อันนี้พวกเฮาบ่ได้ไปกวดไปกาหยังดอกอันนี้แต่เพิ่นก็ขึ้นตัวเองเพิ่นน่ะผู้ปฏิพวนปฏิบัติธรรมพวนให้ศีลให้พรเพิ่นก็เว้ากันอยู่ในโบสถ์อยู่ในอารามก็
1: เจ้าอนอกจากนั้นแล้วเว้าเรื่องเครื่องอ่ะนะสังฆทานแล้วที่ติดพันนั้นปัจจุบันนี้คนบริโภคเครื่องทะเลเนาะอาหารทะเลหลายเฮาได้มีการลงไปกวดกาขึ้นได้ในนอกจากประเภทสิ้นหมูสิ้นปลาประเภทปลาประเภทไก่และอาหิวาหมูเฮาก็ได้มีการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอยู่แล้วเนาะและนอกจากนี้ก็เป็นอันที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเครื่องทะเลอาหารทะเลที่นําเข้านี่เนาะที่ว่ามีสารปนเปื้อนนี่เฮาได้เน้นหนักขึ้นได้
2: ตัวนี้เนื่องจากว่าบ้านเฮาบ่มีแต่ว่าความต้องการมันมีความต้องการมันมีก็เลยว่าจําเป็นต้องได้นําเข้าแต่ว่าการนําเข้ามาหั้นพวกเฮามีคณะกรรมการนึงซึ่งว่าอันนี้มันก็ใช้งบประมาณจํานวนนึงในการลงโดยเฉพาะแม่นน้ํายาของสัตวแพทย์มันพวกเฮามีคณะกรรมการมันมีตํารวจแล้วก็มีอนาสัตวแพทย์มีอุตสาหกรรมการค้าลงพร้อมกันมันต้องได้ใช้น้ํายาอยู่แล้วพวกเขาลงปี1 2เทื่อแต่ว่าลงปี1 2เทื่อแล้วเป็นปกติอันเนี้ยนะแต่ว่าคันว่าท่าได้ครับการรายงานการห้องเรียนพวกเขาลงเลยแต่ว่าโบชูเห็นแล้วปัจจุบันที่พวกเขาลงก็เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริโภคได
1: ้
2: มีคณะกรรมการลงจ้ะ
1: แปลว่าอยู่ทั้งแขวงเฮาก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับสารปนเปื้อนเนาะสารปนเปื้อนทั้งอาหารทะเลน้ํายาเสน้ํายานี่เฮาได้เข้มงวดแต่ก็บ่มีบ่พบเห็นว่าซั่นซะกวดไปลงไปกวดก็บ่พบเห็นตัวนี้ก็แม่นก็แปลว่าพ่อค้าเซาขายเพิ่นก็มีสติแล้วก็เป็นเจ้าการนําเฮาเนาะให้การของและการจําหน่ายเพื่อบ่ให้เอ็ดให้อันมีผลกระทบต่อผู้บริโภคแล้วก็คือผู้ซื้อและท่านเห็นว่าการจะตั้ง
2: ปฏิเจ้าเชิญมีการน่ะบทเรียนปีผ่านมานี่แหละพวกเฮาลงกวดพวกเฮาเอาน้ํายายอดใส่อันน่ะส้มป๋าม
1: ัน
2: ก็เลยฟดแดงขึ้นมาพวกเขาเอิ้นพวกคุณอยู่ตลาดมาบุญกับกันมัดแต่ข้านั่นมาเขาก็ย้านเอาเอิ้นมามัดประชาชนอยู่ตลาดนั่นแหละผู้ที่ค้าผู้ขายมาเบิ่งแม่มาเบิ่งแม่บ้านค่ะมันเป็นอันนี้ได้อันนี้ได้พวกข้าได้ทีนี้เขาก็เลยย้านแต่ก็ได้บุญเรียนจากข้ามาไปกวดที่สองกับบุมีแหละมันเฮ็ดให้ผู้ขายจำนวนแล้วเราก็ไม่ได้ขายเลยได้เราก็ย่าเลย
1: ให้เฮ็ดเป็นตัวอย่างว่าซั่นซะเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างแล้วผู้ก็เจ้าเห็นแล้วก็เจ้าก็ย่านส่งมาผู้สิขายสิอยากเฮ็ดอีกอ่ะย่านที่ถ้าว่าเป็นแบบนี้อีกค่อยก็เอาไปขายอีกคนก็บ่เชื่อถือเดี๋ยวดิ
2: บ่เชื่อถือแล้วเราก็บ่ได้ขายเลยในปุ่นนั่นเด
1: ้
2: เพราะเห็นเรามาขายแล้วเราไปเฮ็ดอาชีพอื่นบ่ได้ว่าได้
1: เจ้าก็เฮ็ดให้
2: แต่ว่าเราก็บ่ฮู้เราก็นําเขาเราก็ว่าจังซ
1: ั่
2: นแต่ว่าพวกเขาก็เอามาทําลายทิ้งแล้วก็บ่ได้ปรับได้ใหม่หยังแล้ว
1: เจ้า และนอกจากนั้นนั่นเบาเรื่องอันนั้นการวางจำหน่ายสินค้าแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆในทีลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายอยู่ทั้งแขวงบุรีคำแซเฮามีบ่เพราะว่าในระยะผ่านมาก็เห็นมีข่าวๆเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีท่านเหล่านี่เนาะเครื่องดื่มที่มีท่านเหล่านี
2: ่
1: ที่นำเข้ามาแน่แล้วกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพราะว่าแขวงเฮามันติดชายแดนเนาะเฮาได้มีการเข้มงวดแล้วก็ลงกวดพบเห็นบ่ท่าน
2: ท่านมานั้นมีเหล้าอาเบียที่นำเข้ามาจากอันน่ะเบื้องตะวันออกนั่นแหละพวกเฮาก็ได้ทำลายทิมหลังจากทำลายทิมย้อนมันเป็นจำนวนใหญ่จำนวนใหญ่มีการนำเข้ามาพวกเขาก็มาซอกเก็บเอาอยู่นำแต่ละฮานเก็บออกมาก็ทำลายทิมบนละเล็กละน้อยนั่นแหละจากมือนั้นมาฮอดมือนี้ก็บ่มีอีกพวกเขาก็ติดตามอยู่บ่มีแล้วปัจจุบัน
1: เน้นให้เต็บอันเน้นให้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าแต่ละเมืองแหละเนาะเป็นเจ้าการในการกวดกาเบิ่งแต่ละ
2: จุดคือนี่แหละธุรกิจเดียวกันที่เขาเฮ็ดถูกต้องเขาอ่ะก็เป็นหูเป็นตาซ้อยเขาก็ซื้อหน้าเฮาดอกเขาก็ทำเอาไป
1: เจ้าท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้ยังมีสิ่งของคุ้มค่าอย่างบ่ที่ทางภายในอุตสาหกรรมการค้าเฮาจะต้องสุ่มใส่ในต่อหน้าก็คือปัจจุบันนี
2: ้อันที่หนึ่งก็แม่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่แหละเพราะว่างบประมาณพวกเฮาน้อยพวกเฮาจะไปสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารว่าอันใดจะลงไปฮอดไปถึงในเวลาอันอิดด่วนนี่นะมันก็ช้าจังซั่นแหละสำคัญก็แม่นงบประมาณในการสร้างบุคลากรปัจจุบันพวกเฮาพนักงานก่อนยิงลดน้อยถอยลงมันน้อยผู้พักบำนาญไปได้แล้วพนักงานก็น้อยโควต้าก็บ่มีจังซั่นก็ได้นำใช้พนักงานที่มีอยู่จำนวนจำกัดของเฮียงฮ้องมหาทางประชาชนผู้ประกอบการที่อยู่ในลักษณะเดียวกันให้คุ้มคุ้มมือกับพวกเฮานั่นแหละถ้าว่าเหตุมีเบาะแสอันใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็ขอให้รายงานพวกเฮาก็บ่ฮู้บ่ทันพอถึงกันก็มีหน้าที่ช่วยในระยะต่อไปเจ้า
1: ตัวนี้ก็ต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเพราะว่าเวียกงานของภาคอุตสาหกรรมการค้านี่สําคัญหลายเด้นอกจากการควบคุมราคาสินค้าแล้วภาระหน้าที่บทบาทก็มีหลายอย่างที่กิจกรรมรวมเนาะนอกจากนี้ก็เป็นการส่งเสริมประชาชนผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าการวางจําหน่ายสินค้าเพื่อให้ประชาชนได้มีสร้างรายรับสร้างรายได้เข้าให้แขวงเนาะตัวนี้ก
2: ็
1: ยึดจุแขวงเฮานี่อันนั้นตัวการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของแขวงนี่มีอย่างในทางที่เป็นอันพ้นเด่นที่เฮาได้เป็นทางแห่งของเฮาในการดึงดูดผู้ซื้อผู้ขาย
2: อันที่ใหญ่ๆแท้ก็แม่นอย่างพลาแต่ที่ว่ามีเนื้อที่หลายกับต่อมาก็แม่นมันต้นเป็นพื้นสินค้ากสิกรรมนั่นอันที่ใหญ่น้องลงมาก็แม่นการผลิตเข้าและก็เป็นสินค้าอันครัวเรือนอุดมที่มีโนแหนงจำนวนหนึ่งก็เริ่มขึ้นมาที่ไกลในอับอุดมแล้วก็มีพวกจักสานพวกอนาผลิตภัณฑ์เหล้าหมักเมาเหล้าแว่งหมักเมาม ีประแดกทรงเครื่องคือจังที่แหละมันที่มีอันโนแหนงขึ้นมาพวกเขาจังที่อัปเดตขึ้นมาให้มันได้อุดมเจ้า
1: น้องตู่ที่ทานได้เว้ามานี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อันพ้นเด่นของแขวงบุรีคำไสที่ว่าผู้ใดไกลไปไกลมาก็ต้องได้จับจ่ายมาซื้อเนาะนอกจากนั้นยังเห็นอันป่านี่ได้ทานป่านี่มันเฮาสนองภายในบ่ที่ว่าเฮาทางเฮาขี่กายไสเด่นเนาะกายทั้งแขวงบุรีคำไสไปจะขาดบ่ได้ก็ต้องแวซื้ออันนั้นน่ะบ่อนอันนั้นห้านขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่าเนาะก่อนสิเข้าไปหานครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็สิออกไปต่างแขวงตัวนี้นี่มันเฮาได้ส่งเสริมขึ้นได้ใด
2: อันนี้คันที่ว่าส่งเสริมก็ส่งเสริมให้ขายนั่นแหละส่งเสริมให้ขายอยู่แคมทางที่จริงแล้วมันก็บ่ถูกมันเป็นการที่บ่เป็นระเบียบจังได๋แต่ว่าก็เฮ็ดได๋มันดังมาแล้วหมายว่ามันได้ซื้อได้ขายก็เลยเปลี่ยนสิขายคนฮู้จักแล้วก็เลยให้ขายเฮาก็ส่งเสริมให้ขายอันที่1อันที่2มาสินค้าเป็นป่าที่นําเข้ามาเป็นป่าอยู่หั่นขายอยู่หั่นส่วนหลาย 80% เป็นป่านําเข้ามาจากฝั่งเมืองประเทศตะวันตกทางเมืองไทยนั้นแต่ป่าพวกเฮาแท้ก็บ่หลายเป็นหยังป่าพวกเฮาจึงสนองบ่ได้ก็ย้อนว่าอันนั้นระดับก็คือที่ว่าในเป็นทรายมันน่ะของป่านั่นน่ะมันบ่ได้ตาม มาตรฐานของเขาอย่างใดสมมุติว่าเขาจะได้ตู่6ขีด100กิโล8ขีด80กิโลโล2ขีด50กิโลคืออย่างที่พวกเขาบ่สามารถสนองให้ได้อันที่1อันที่2มาป่ามันก็อยู่บ้านเฮามันบ่เลี้ยงบ่ได้คือป่าอิซกป่านางนวลคือจังซี่ในบ้านเฮาบ่มีก็เลยต้องได้นําเข้าส่วนป่าแห้งตัวน้อยๆนั่นมันป่าบ้านเฮาป่าเขาป่าดูป่าตองที่ซุ่มเป็นป่าบ้านเฮาจํานวนนึงครับ
1: เจ้าเอ้คันว่าบ่ได้ถามแผนกอุตสาหกรรมการค้าเฮาก็บ่ฮู้เด้ว่าป่าแท้มาแต่ทางใดโอ้ป่าเฮาแท้ๆว่าซั่นบ่ตอลงมาแล้วว่าเงินขึ้นว่าซั่นอ้าวว่าป่าแท้ๆแต่ว่ามีเงินขึ้นมันแม่นเท่าใดเนาะ
2: เจ้า
1: ๆกับติบ่ได้เนาะท่านเนาะกันสิซื้อสิขายประชาชนเพิ่นสิหันเท่าใดเฮ็ดให้เพิ่นได้รายรับเพิ่นก็ต้องเอาเข้ามาขายอยู่แล้วแต่ว่าอยู่จุดเขตนั้นมันเป็นจุดที่จุดเด่นในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ป่าเนาะว่าสิเอามาเท่าใดเพื่อบ่ให้ขาดตลาดก็อะไรก็เฮ็ดให้ประชาชนได้มีอยู่มีกินแล้วก็สร้างรายรับให้กับเจ้าเนาะแต่ว่าอันตัวหลักๆก็เป็นเรื่องราคานี่แหละการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบบ่การช่วยไส้โอกาสว่าป่าราคานี่มันยามมันแพงเอาขึ้นเอาหยังก็มีแผนกอุตสาหกรรมการค้าก็เอาใจใส่ลงไปกวดกาอยู่ว่าซั่นซะเจ้าอานอกจากนี้แล้วท่านเห็นว่าแผนในตัวนานให้เด้ทั้งแผนอุตสาหกรรมการค้าเฮาจะได้สุ่มใส่หยังเนาะนอกจากปัจจุบันนี้ที่ท่านได้เว้ามาโค้งเข้ามาหาการระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกานี่เฮาสิเฮ็ดแนวใดสิระดมให้ประชาชนหันมาบริโภคสิ้นหมูเนาะซึ่งว่าแขวงเฮาก็บ่ได้มีการระบาดแต่ประชาชนบ่ได้บ่กล้าที่บริโภคสิ้นหมูนี้ดังกับมันก็สิเป็นส่งผลกระทบให้แก่ผู้เลี้ยงเนาะผู้เลี้ยงแน่ประชาชนที่เลี้ยงแน่ที่เอามาจําหน่ายตัวนี้ทางแผนกเขามีแผนการคือแนวใดแน่ที่สิระดมในการจับจ่ายซื้อประเภทซีนนี้ให้เป็นปกติอยู่ทั้งแขวงบริคำไ
2: ซพวกเขาอยู่แขวงบริคำไซในคนเรื่องจากว่าได้รับทุนการพัฒนาท้องถิ่นของศูนย์กลางเขาได้จำนวนหลายนี่แหละพวกเขาก็ปล่อยลงให้ผู้ประกอบการธุรกิจขั้นกู้เงินอยู่นั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ปล่อยได้หลายแล้วมีแต่พวกเขาลงติดตามซุกยุ่งว่าเงินที่เจ้าเอานํารัฐบาลไปดอกเบี้ยต่ํานี่นะเจ้าจะผลิตตามที่เจ้าได้เบามานั้นบ่เพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าที่เจ้าผลิตนั้นมาสนองให้ตลาดที่เจ้าได้เบามานําบุตรมีภาคเศรษฐกิจนั้นให้มันเพียงพอกับความต้องการของตลาดเวลาใดที่ว่าสินค้ามันหลายขึ้นจะเฮ็ดให้ราคามันค่อยๆต่ําลงในเฮ็ดผู้บริโภคมานําใช้อันที่1อันที่2มาพวกเขาสิเฮ็ดปัจจุบันก็เฮ็ดอยู่แหละพวกเขาจัดงานวางแสดงและขายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในพวกเราโดยมันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมกับสภาการค้าและแผนกอุตสาหกรรมค้าจัดพวกเราจัดเรื่อยๆโดยเฉพาะมันมีงานบุญสุ่มเฮือปัจจุบันอยู่บ้านเราไปเฮ็ดบุญสุ่มเฮือหลายพวกเราเฮ็ดอยู่ขั้นบ้านขึ้นมาแหละขั้นตัดแสงและมาทำเมืองและอยู่ในย่านจอๆนี้พวกเราก็คิดจัดแต่บุญสุ่มเฮือปักสั้นและก็มีกฐินพระราชทานจากฝั่งเมืองประเทศไทยมาจัดพวกเขาก็เขี่ยมใส่งานตลาดนัดเพื่อจะได้สู้สินค้าที่ตัวเองผลิตอยู่บ้านนั้นมาให้สู่สายตาของประชาชนได้รู้ว่าพวกเขามีอันนี
1: ้
2: และแท้ประชาชนมั่นใจว่าพวกเขาเป็นของลาวเขาแท้พวกเขาเฮ็ดแท้ยกตัวอย่างว่าส้มหมูเขียบหมูของบ้านพูนโฮมเมืองปักสันแข่งบริคำไซที่ได้รับเงินส่งเสริมจากรัฐบาลเขาจำนวนส่งตื้อไปนี่เขาก็เฮ็ดปิดกลุ่มได้ดีจำนวนนี้
1: จ้
2: ะและเฮ็ดให้ประชาชนท่านมั่นใจว่าโอ้มันถูกได้ก็ย้อนว่ามันมีของเฮาเองเด้ของบ่บ่ได้นําเข้ามาจากคนอื่นเนาะเพิ่นอยากมีในนั้นครับ
1: เจ้าอันหลักๆ ก็เป็นผู้บริโภคก็คือประชาชนเฮานี่แหละเนาะให้หันมาใช้ก็คือมาบริโภคของภายในเฮาเองเพื่อหยังเพื่อเฮ็ดให้ผู้ผลิตมีกําลังใจในการผลิตในการจําหน่ายได้ราคามันก็ถูกลงเฮาก็ต้องบ่วิตกกังวลในการที่นําเข้าแล้วเฮ็ดให้ราคามันสูงว่าซั่นซะเจ้าและท่านเองเด้มีหยังตื่มบ่ในการอยากฝากถึงประชาชนคือได้บ่แล้วก็อยากฝากถึงทั้งภาครัฐเฮาตื่มในการสุกยู่การผลิตภายใน
2: เจ้าก็ในนามเป็นพนักงานภาครัฐผู้นึงที่ได้อยู่ในวงการนี้มาดนขอบ่มีหยังก็ขอบใจนําภาครัฐที่ได้สุ่มยุ่งส่งเสริมทุนให้ประชาชน มีแต่ว่าเรียกร้องให้ประชาชนทั้งหมดนั่นแหละให้คำนึงถึงการบริโภคการนำใช้การจับจ่ายอันใดที่มีภายในบ้านเฮาเพื่อให้เป็นการส่งเสริมเฮ็ดให้พวกเฮามีผลิตภัณฑ์ให้ไม่ได้ภายในพวกเฮาเข้มแข็งขึ้นเชื่อมั่นว่าทางผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือนำใช้ผลิตภัณฑ์พวกเฮามีนี้ให้มันแต่ชุดก็ชุดปลายนั่นแหละบอกให้ถือว่าการนำเข้ามาดีคนของเฮาเอาก็ได้ยินว่าตะกี้ตอนจะหมายตะกี้ก็ได้ว่าเฮานำใช้สินค้าภายในพวกเฮานี้ให้มันมีความเข้มแข็งเราเฮ็ดเราใช้เราได้เราเจริญอันนี้ยังมียังเป็นสัจจวิภาคอยู่จังซั่นคำขวัญดังกล่าวนี้เอามานำใช้ในเวลานี้ก็ได้เพราะว่าพวกเฮาชักได้หลายแนวแล้วต่างแต่ว่าพวกเฮายังติดค่านิยมจากการนำเข้านั้นหลายจริงๆเลยสินค้าพวกเฮาก็นำใช้ได้ดีโดยเฉพาะมันสินค้ากสิกรรมอุปกรณ์นี่ก็เห็นเอาสินค้ากสิกรรมในข้ามไปขายฝั่งไทยนั้นจำนวนหลายสมควรเช่นโนแยมะเพ็ดก็เห็นนำเข้าส่งออกไปพูดส่งฝากฝากนั้นเป็นสินค้าใจเด่นถึงว่ามันชิ้นน้อยแต่ว่าก็เรื่อยๆหมูดำนี่ก็ส่งขายไปเวียดหมูดำหมูประมาณมุ่ง12โลส่งขายไปเวียดชิ้นหมูแห้งก็ส่งขายไปเวียดไก่ลาดเป็ดกึ๊บเป็ดกาบก็ส่งขายไปเวียดจะกระแสดงว่าผลิตภัณฑ์สินค้าพวกเรานี่มีคุณภาพเพิ่นจังซื้อจังสันก็ยังฮ้องมาทั้งหมดผู้บริโภคผู้สนใจอยู่ภายในพวกเรานี่แหละว่าพวกเขาสินค้าพวกเขานั้นดีแต่ว่าพวกเขายังติดค่านิยมในการนำเข้าอยู่เนาะอันนี้ก็ยังยังฮ้องมาคือดังนั้นเจ้า
1: เจ้าคำขวัญเราใส่เราได้เราเจริญตัวนี้แม่นแท้ๆเลยปัจจุบันนี้กับประชาชนกับหันมานนำไส้เงินกีบของเฮาก็เป็นจำนวนหลายแล้วสิว่าสิเห็นอีหลีว่าสกุลเงินต่างประเทศนี่ก็บ่มีละลดลงผ่อนลงหลายแล้วก็บ่เห็นตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าประชาชนเฮาก็เป็นส่งเสริมเพิ่นละเนาะประชาชนทั่วประเทศนี่แหละเป็นเจ้าการนำกันในการส่งไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวสกุลเงินกีบเองอีกทุกอย่างเจ้าและตัวเรื่องสิ้นหมูนี่ก็อยากให้ท่านฝากถึงตื้มเนี่ยเจ้า
2: สำหรับชิ้นหมูนี้ก็บอกให้ประชาชนท่านวิตกกังวลอย่างมั่นใจว่าทางภาครัฐพวกเขาได้เอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือกรมเขตกสิกรรมเพิ่นก็สืบประถามไปเพิ่นว่าเพิ่นก็กสิกรเทศเป็นพิเศษอยู่นำตลาดอยู่ในหน้าเขียงอยู่โรงงานฮอตฟาร์มขอให้พวกท่านบริโภคด้วยความมั่นใจบอกให้ตื่นเต้นว่าจะมีอะไรมาเป็นพยานที่มาแทรกซ้อนขอให้มั่นใจในการบริโภคและการอาบซื้อเนาะจะขอมีเท่านั้น
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านคอนสวรรค์สุขเสริมหัวหน้าภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับห่วมในรายการฮอบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เจ้า
2: ขอขอบใจหลายๆเจ้า
1: โอกาสหน้าสิขอเชิญเขาตื่มเด้อ
2: เจ้า
1: โชคดีท่าน
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคอนสวรรค์สุขเสริมหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมในการค้าแขวงบริคำไซทางแขวงบริคำไซนี่ยังบ่พบการระบาดของพยาธิอะฮีวาหมูแอฟริกาเถื่อและก็การบริโภคยังเป็นปกติแต่ว่าทางตลาดเพิ่นว่าการบริโภคนี่ลดลงเนาะอันนี้ก็เพิ่นอยากฝากถึงประชาชนนั่นแหละภายในแขวงว่าบ่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปตัวนี้นี่มันถ้าซื้อเข้าไปแล้วบริโภคให้มันสุกอาหารให้ห้อนให้สุกซีนให้มันสุกๆก็บริโภคได้เพราะว่าพยาธินี่บ่ได้ติดจากสัตว์สู่คนเด้อตัวนี้เด้อมีแต่ผู้ใดที่เลี้ยงสัตว์และเอาเสื้อไปติดกับสัตว์ที่เฮาเลี้ยงเองฮะตัวนั้นสัตว์เฮาจะตายก็คือหมูนี่แหละแต่ว่าการติดมหาคนนี่บ่ได้ติดเนาะอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนตื่มเอาเวลาของรายการวันนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันมุ่มทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับหนึ่งของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ดีเซียว
8: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
7: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
8: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
7: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
9: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
10: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวคนขดเลี้ยวเอาไว้บอดีสบายดีท่านผู้ฟังเทปแพงต้อนรับสู่รายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวทั้งระบบ AM และยานี้พวกเขาได้แจ้งไปนอกขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พร้อมซ่อมแปลงอยู่ส่วนรายการต่างๆนี้ได้มาออกขึ้นในทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ทางระบบ AM นี้มันจะหาเมื่อวันศุกร์17โมงถึง18โมงส่วนว่าทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และการอาทิตย์จะลงเวลา18โมงถึง19โมงวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสสมมาลาพี่มาวงคำนาทีดำเนินรายการนำข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวเขาเสียงเพลงเสียงลำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สารณะฮู้ได้คติเตือนใจได้กสิมาเว้ามาว่าสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้ฟังเป็นประจำพบพบกันวันนี้กับกงกับมื้อวันจันทร์28กันยา2026แฮม2คำเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569เพราะเรื่องอากาศฟ้าฝนแล้วโอ้เมื่อวานนี้ก็ตกแท้ตกว่าเนาะตอนเช้ามื้อนี้ก็ตกอีกนะเบิ่งฟ้าก็ยังคึ้มๆอยู่ได้อยู่ที่นครวิจันทร์วัง14โมง15โมงนาทีโคชกบันทึกเสียงไว้ในรายการอาทิตย์สะดวกนี้ก็ยังเสื้อใจบ่อยเด้อเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนาะยังตกอยู่ซั่นซะในขอบเขตประเทศบางบ่อนก็สิเป็นแห้งบางบ่อนก็สิคอยแต่ว่าเบิ่งจากสภาพอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะก็น้ําขึ้นได้คือประเทศไทยบ้านกันเที่ยงเฮานี่ก็โอ้ทั้งกรุงเทพประเทศไทยนี่นะก็ท่วมแท้ท่วมว่าได้เบิ่งจากข่าวเนาะแต่ว่าหลายประเทศก็ได้พบพ่อภัยพิบัติธรรมชาติก็ขอส่งกำลังใจให้เนาะสู้ๆต่อไปก็ให้ผ่านวิกฤต5นี้ไปโดยไวสถานการณ์มื้อนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนมีรายการเฮาเช่นเคยแก๊งสแกมเมอร์เนาะทางเจ้าหน้าที่ก็โอ้สุดจะปราบปรามกวดล่างกับว่าแม่นเด้ผ่านมากับสมเชยแต่ละเขตแต่ละจุดแต่ละบ่อนเจ้าหน้าที่เฮาก็จับได้หลายทันมาดำเนินคดีตามกฎหมายคือมื้อเช้านี่ก็ยังคือกับโคชกนี่แหละเพิ่นแอบอ้างบ่ได้ก็คือว่าไปแฮกเอาเบอร์หัวหน้ากลมพุ่นละเนาะที่ฮู้ชักโอ้ถามยืมเงินยืมคำเมืองแม่ถูกจัดก็ยังคายว่ามีสติถ้าบอกเรื่องยืมเงินยืมคำอยากตึกตวงก่อนกันซะก็ได้โทรกลับไปหาทางไอ้น้องเพิ่นทั้งถึกแฮกก่อนซะจะมาสแกมเมอร์ในน้องแฮกเอาข้อมูลซ้ำบนถามเสียงกันป้าถูกคือแท้คือว่าถูกฐานเบิ่งแม่เนาะโจรจะว่าเก่งหลายพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่นะเพิ่นว่าหาเงินทางโทรศัพท์ออนไลน์เห็นบ่ใครแต่ว่าคืดก่อนไหนเพราะเรื่องยืมเงินหวยทั้งในแอปบัญชีเขากับบ่มีเงินเลยนะสมมติว่าเนาะสิได้โอนไปแบบง่ายๆโอ้ยบ่ได้ก็คือว่าง่ายๆจื้อทุกท่านเด้อแต่ว่าเรื่องยืมเงินยืมคำก็เช่นเดียวกันสิเป็นพี่น้องกะยาก็ขอให้กวดกาโทรถามลูกเต้าหันก่อนบางเทื่อนี่ป้าลุงบ่เอาเด้จวนมันแฮกข้อมูลเด้สำนาว่าโอ้ยมาซื้อเครื่องบ่พอได้นี่เท่านั้นเท่านี้ตอนแรงนี่สิจ่ายคืนจังซั่นจังซี่บ่ได้วิธีกอบวงจรก็ได้บ่ธรรมดาเนาะก็ขอให้มีสติเตือนๆไว้ทุกท่านเด้อเรื่องกลุ่มแกมสแกมเมอร์นี่ที่เห็นอยู่ในสื่อออนไลน์ก็สามารถจับได้หลายทันก็คอยสืบต่อเนาะติดตามกฎกาของกลุ่มคนบ่ดีก็คือพวกกลุ่มแกงสแกมเมอร์นี่ให้เบิดไปในสังคมลาวของพวกเขาเอาสิพักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาสู่รายการในระยะต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติไอเฟม 137 เมกะเฮิรตซ์เด้เนาะแล้วก็ทางระบบAM เด้ AM ก็ได้แจ้งไปแล้วเด้อทั้งขึ้นกลางพวกเขากำลังซ่อมแปลงได้เอารายการทั้งระบบ AM มาออกทั้ง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เนาะเอาฝากเพลงของบุญข่าวสารแล้วก็สปอตโฆษณาจากรายการของพวกเขาผ่านไปฝากตัวให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์จิตใจค่อยคำลงแรงเนาะบรรยากาศยามนี้นี่โอ้ 18:00 น 19:00 น อย่างว่าเริ่มหนาวแล้วเด้เข้าสู่ยามหนาวแล้วเนาะสังเกตว่าผ่านมานี่19:00 นก็ยังแจ้งอยู่นะยังเห็นแดดอยู่เด้สลัวสลัวอยู่เนาะเดี๋ยวนี้มาถึง18:00 นแล้วมันมืดแล้วสัญญาณบอกว่าเขียมเข้าสู่ยามหนาวเนาะก็สิว่าปลายฝนต้นหนาวเด้แม่นบ่ทุกท่านเอาสำหรับข้อมูลข่าวสารมื้อนี้ก็เห็นข่าวโดยเฉพาะแล้วก็มันก็เกี่ยมไว้ทุกท่านเด้อที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ตามที่ตกลงก็ได้แจ้งกันออกมาแล้วท่านผู้ฟังซึ่งจะเริ่มแต่วันที่5วันที่21ตุลาคม2026นี้อยู่ที่สภาแห่งชาติองค์ประชุม2ธันวาเนาะนะครับจากกับพวกเขาดังนั้นจะได้ติดตามมาฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานของรัฐบาลนี่ก็จะเริ่มติดตามมาฟังได้เนาะวันที่5 21ตุลาคม2026นี้ที่สภาแห่งชาตินักลงจัดกับพวกเขาเอาแจ้งบริการบางท่านว่าเราถ้าฟังของประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ก็อยากฝากอีกพี่น้องเอ๋ยหลังจากว่าหลายท่านว่าโอ้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลมาเนาะวัง 2-3 มื้อผ่านมาบุญฮ้อเข้าสลากเด้สาบุญเฮาก็แม่นโอ้ตามที่12ของ14เฮ็ดนี้คงเกียงก็ได้ไปวัดไปว่าไปถวายแล้วเนาะเครื่องสัญญาท่านหรือว่ากล้วยเด้เนาะและทางกระชิได้ไปแล้วเขาบัดเขาว่าในฟังธรรมเดชนาเฮ็ดบุญอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องลงหลับไปแล้วเนาะเขาวัดเขาว่าก็สบายใจคือบรรดาแม่นะทุกท่านเนาะเฮ็ดความดีว่าท่านชาทำความดีได้บุญนี่เอาก็สิบวันยาวได้พี่น้องไหนก็สิฝากเพลงเติมอีกเนาะบางท่านมากำลังมนต์ชื่นแดผ่อนคลายจิตใจเนาะกินข้าวพักผ่อนนอนหลับสบายบรรดาโมงนี้บางคนได้กินแล้วโมงนี้นี่กินแล้วเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยก็สิหิวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าว่าอยู่ให้นาหัวสวนแห้งคักแล้วซ้ำก้าซ้ำผลผลิตผลปลูกสิห่วยไม่เมื่อยนี่บ้าเนาะข้าวเหนียวจ้ำเจียวปิ้งชิ้นโอ้ยว่ามาแล้วหิวข้าวคือกันแล้วนะโคศกก็ได้เอาฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับกันสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงหลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพันไปเสียงเพลงเสียงลำคมบนข่าวสารเนาะฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นเอาสองมือผ่านไปกระสมเซยดีใจนำเด้อสำหรับบัณฑิตใหม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะผู้ที่เห็นจบปริญญาตรีแล้วก็ผู้ไปเห็นจบปริญญาโทเด้ดีสมเซยเนาะเสื่อบรรยากาศอยู่ที่ดงโดกหรือว่าโมโซของพวกเขาในมือวันเสาร์ที่ผ่านมาป้าโทรถกระลายเนาะแล้วท่านไปเช่นนั้นตอนเที่ยงก็ยินสภาพแล้วกุศลกระกายไปคือกันไปมอบสดอกไม้ให้ลูกให้หลานป้าโทรเข้าออกกันยังใครว่ามีเจ้าหน้าที่เด้อเจ้าหน้าที่เขาประจำแต่ละจุดแต่ละแยกช่วยระบายรถเนาะถ้าว่าบ่มีเจ้าหน้าที่ในมื้อนั้นนั่นจะกว่าเลยรถก็ค่ำไปบ่ได้รถหลายทางแคบรถจอดอีกโอ้เต็มเขตนี่แหละตานมีไซตลาดตานมีไซฮั่นเนาะขึ้นไปขนาดป่าไม้นี่เข้าไปสู่มอซอน่ะป้าเต็มไปด้วยรถหลางยนต์ยานพาหนะหลายๆๆเนาะแต่ละปีถ้าว่ามีการมอบใบประกาศสัญญาบัตรจบปริญญาตรีบอกปริญญาโทนี่เขตมอซอจะกว่าเด้หลายชั่วโมงเพื่อไปรถผู้ใดมาเสร็จนี่ทําใจซะพอผ่านมานี่เพิ่นยังแบ่งว่ามอบให้แต่ละคณะอภิสอบเป็นบ่ผ่านมานี่เขตคอวสนี่เพิ่นก็มอบอันเองเด้คอวสเนาะอันนี้เพิ่นก็ให้ไปมอบอยู่จุดเดียวใจนำเด้อสำหรับบัณฑิตใหม่เนาะก็ขอให้สืบต่อซอกเวียกเหตุงานทำผู้ที่จบมาเก่งแท้ชุ่มเชยที่ว่าใช้หัวคิดประดิษฐ์สร้างในการทำเฮียนเอาความรู้จบมาซอกเวียกเหตุงานทำบางคนอีกเฮ็ดเอกนักเอกชนบางคนก็เป็นเขาเสียงของเขาทั้งรัฐกรเด้บางคนมีเงินไขเนาะตั้งบริษัทเองบอกเฮ็ดธุรกิจเองสมเซยสมเซยสำคัญคือว่าแหละแต่ว่าเขาตั้งใจเฮ็ดอันใดมันก็สำเร็จเนาะพี่น้องเนาะการศึกษาคือว่าบางคนมาจบมา4ปีโอ้เฮียนอยู่ในหัวมหาลัยใช้เวลาเงินสำใดเห็นบ่ทุนพ่อแม่สำใดบางคนอยู่ทั้งต่างแขวงพ่อแม่ก็ได้ส่งลูกมาเฮียนบ่ขอโทษซะขายงัวขายควายพวกแล้วบางคนก็ได้เนาะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจบ่ส่งเสริมลูกเต้าให้ได้มาทำมาเฮียนบางคนนี่เฮียนแท้สมเชยเฮ็ดแท้ทำจริงบางคนส่งมาเฮียนแล้วติดลิ้นการพนันบ่เอาอันนั้นบางคนเป็นนักเลงอันธพาลก็มีบางคนนี่เป็นนักศึกษาเห็นลงคาพันมาว่าติดการพนันออนไลน์ติดเกมติดสิ่งเสพติดสุดท้ายไปซอกลักซอกดึงเห็นบ่จื้อเนาะเป็นการที่จื้อว่าผ่านมาอยู่ในตัวเมืองคนอย่างพวกเขาเป็นนักศึกษาเด้ย้อนหยังติดการพนันเคยใช้จ่ายเงินบัดเงินบ่มีเด้พ่อแม่สนองให้บ่ได้ซอกลักซอกปุ้นก็ถูกจับหลายท่านก็หลายคนแล้วเด้ก็ยังเป็นนักศึกษาก็มีหลายเนาะดังนั้นเฮียนก็ขอเฮียนแท้เด้อลูกหลานเฮาเด้อให้สมกับว่าพ่อแม่เพิ่นตั้งใจส่งลูกเข้ามาเฮียนก็เพื่อหาความรู้จบออกมาก็ซอกเวียนกันทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็คือเก่าแหละตอบแทนได้พี่น้องเนาะเอาฝากไว้ก็จังใดก็ดีใจนำสำหรับบัณฑิตใหม่ที่หากจบใหม่ๆใน 2-3 เบอร์ที่ผ่านมานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยศาสตร์ดงโดกของพวกเขาเอาฟังเพลงอีกจึงว่ากันในระยะต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เป็นในพันไปเชียงเพียงจัดรายการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นเนาะลุงแม่ป้าเฮาคอยคำลงแรงและการอธิษฐานก็ส่งกำลังใจให้เด้อบางท่านว่ากำลังเฮ็ดเวียกได้อยู่ไหนาห้วยสวนได้อยู่ตลาดตะลีขับรถขับลางได้บางท่านว่ากำลังฟังรายการเนาะในตัวเมืองนี่ก็สิเป็นเกี้ยมนั่นนี่กับเหมือนกับซานบางท่านไปรับลูกเด้ลูกเห็นเพิ่มบางคนก็ว่ายังอยู่ห้องการซ่ำเวียกได้กำลังเบื่อก็มีเนาะขับรถลางยศพนะกลางค่ำกลางคืนก็คือได้เว้าเด้อค่อยไปค่อยมาได้พี่น้องได้อย่าประมาทขาดสติแต่สำคัญคือเว้าแล้วก็รีบจราจรให้ปฏิบัติให้มันได้เนาะอย่าเบิ่งข้ามพลาดมากกับเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะขอรายงานอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าคอยคำลงแรงบางท่านใช้ความไวหลายระวังเด้อฟังกันให้มีสติน้ำแดงทั้งกรมจราจรแจ้งมาประจำวันที่27กันยาก็คือมื้อวานนี้ทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งเบิดเด16รายพานาปีเพียงทั้งเบิดเด27คันเล็กน้อย12สมควร15ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนที่รับบาดเจ็บนี่22คนเล็กน้อยนี่7สมควร11สาหัส4เสียชีวิต1เนาะนครพนมจันทร์เฮานี่เกิด3แขวงเวียงจันทน์3แขวงอัตปือ3เนี่ยหลวงลำธาร1โรงพยาบาล1เสียชีวิต1รถซิ่งนี่ปิ้นเองหัวพันธุ์1ขมวนสวรรณเขตสระวันจำปาสักแขวงละ1เนาะก็ยังมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงโรงพยาบาลก็ขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะมีผู้สูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินก็พวกเขาได้บอกกันตลอดเด้อทางเปียกทางมืนค่อยไปความมาความไวนี่แหละสำคัญอย่าประมาทเนาะให้มีสติแท้ๆเนาะแต่ว่าขี้ไว้พลาดคือบอกได้ทางเหนือเนาะทางโคดโค้งนี่เลิกเหวสั้นเด้เห็นบ่ถ้าว่าเฮาขี้ไว้พลาดมามันเก่าขึ้นบ่ได้นะพลาดมาก็สิเห็นข่าวและเสียชีวิตเนาะเจ็บสาหัสอีกเห็นบ่ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี่บ่เห็นลงเฟซชื่อออนไลน์รถกระบะฮุ่นใดไปต่ำรถบรรทุกอะนะคนยังคาอยู่ในอันใดมันก็ใส่เหล็กตัดงัดออกป๊าโถอยู่ลักเซาซีดิลักเซาซีดินะเขตสุสานนครปฏิวัตินี่นะเนาะลักเซาซีเฮานี่นะ13ใต้นะโอ้อลมันระวังแท้ๆทุกท่านเด้อแต่ก็ให้ภาวนารอดปลอดภัยเด้อสำหรับเหตุการณ์เพิ่นถ่ายวิดีโอเบิ่งอยู่เพิ่นหายใจงามๆงามๆนั่นถึงกระทบฮุ่นแฮงจังเบิ่งจากวิดีโอเพิ่นส่งภาพมาให้เบิ่งหั่นทางโซเชียลแหละเอาให้มีสติย้ำคำคืนความไวอย่าประมาทขาดสติค่อยไปค่อยมานั่นแหละอันตรายอันตรายทุกท่านเด้อเอาเสียงเพียงตึมและจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

เลียวเบิ้งเวลาแล้วยับจ้อมอขอมาขอบใจเป็นรายการทุกท่านในเกียรติที่แต่มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงเวลากันมันยับจ้อมอขอมาแล้วปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเอาสาวหนุ่มเฮาหรือว่าท่านใดที่มั่วสุมเด้อบ่เรื่องนี่นะติดยาเสพติดบ่หรือว่าจังใดหรือว่าเมาบ่อันกระท่อมบ่หรือว่าเมามันหยังคอลลาเจนบ่หรือว่ามันหยังเคตามีนอีหยังเพิ่นแหละเนาะโคเคบ่มันหยังเพิ่นว่าเว้าดอกสาวหนุ่มเห็นมันล้มกันน่ะระวังทุกท่านเดี๋ยวรีบมันออกยาคือล่าสุดบังที่แล้วนี่บ่อยู่ทั้งแขวงแซมบุรีเมืองปากไร่เด็ดท่านหมู่ครูกินข้าวซุ้มกันมีคอลลาเจนอีกผู้ที่ไปทรงต่ำไม่ฆ่าทรงต่ำไปทรงต่ำแล้วกลุ่มที่ตั้งวงดื่มสั่งสรรกันนะเอาคอลลาเจนแล้วดื่มเอาบังคับแล้วดื่มอีกดื่มไปมาแล้วว่าง่วยซอกเนาะซอกบัดไปห้องหมอมากลับมาเสียชีวิตซ้ำบนแม่ถูกทัดอันนี้อันตรายแท้ๆฉะนั้นจะบังคับได้ผิดระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่ไปกระซิบดำเนินการระเบียบมาแล้วเนาะไปสืบสวนสอบสวนอีกเห็นบ่อันนี้แหละชีวิตเนาะซื้อโบได้ทุกท่านเนาะมาทรงต่ำส้มนี่นะตำบักคุ้งตำมีเขาเปียกนี่แหละบนเพิ่นกำลังมวลซึนสั่งสรรกันจะทายไปบังคับนี่ยังไม่ไว้นะบังคับเลยเนาะผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอีกอันตรายอันตรายแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งวันเมื่อวานนี่บ่เห็นอยู่ทั้งพุ่นนะเขตถนนนั่นลวงพระบางอ่ะดิก็จะเป็นเมาอะไรเนี่ยบ่ฮู้แหละเนาะขอโทษซะแก้เสื้อแก้เครื่องปลาโป้เปื่อยเบิดเต้นอยู่ถึงหลังคารถผู้อื่นอีกเบิ่งไหมป้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำส่งไปห้องหมอเห็นบ่ฉะนั้นบ่ฮู้มันฤทธิ์ยาบ่หรือว่าฤทธิ์อันใดสิ่งเสพติดบ่หรือจังได๋เนาะห้องโวยวายขาดสติไปฉะนั้นลูกหลานเฮาผู้ใดก็ต้องได้เป็นเจ้าการเบิ่งยังให้ดีเด้ออย่าสุไปยุ่งเกี่ยวอันเรื่องยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคมแท้เวลาเบิดเวลาเมื่อที่สมบัติพิมพ์มาวงพร้อมด้วยในสางของคุ้มเสียงและท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เมื่ออื่นสำหรับเบอร์นี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ทิดพันกับวิถีชีวิตหรือทิดพันกับชีวิตของวีรบุรุษท่านหนึ่งของชาติลาวที่คนลาวส่วนหลายขนานนามให้ว่าเจ้าสายแดงนั่นก็คือประธานสุภานุวงศ์เนื่องในวันค่ายวันเกิดของท่านครบรอบ116ปีก็นับแต่วันที่13กรกฎาคมปี1909จนฮอดปัจจุบัน
1: เป็นหยังจึงถึกเอิ้นว่าเจ้าสายแดงสมญานามเจ้าสายแดงเกิดขึ้นจากการผสมประสานระหว่างสองสิ่งที่อยู่ในโต๊ะของพื้นคือคำว่าเจ้าสายพอพื้นมีเสื้อสายเจ้าเป็นสมาชิกของรัฐวงศ์คำว่าแดงย้อนเพิ่นมีอุดมการทางการเมืองแบบสังคมนิยมหรือฝ่ายซ้ายส่วนสีแดงเป็นสัญลักษณ์สากลของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในช่วงที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรอยู่เวียดนามเพิ่นได้พบพ่อและได้รับอิทธิพลจากท่านประธานโฮจิมิงหลังจากนั้นเพิ่นได้กลายเป็นผู้นำของขบวนการต่อสู้ในประเทศลาวซึ่งเป็นกำลังฝ่ายซ้ายที่ต่อสู้กับรัฐบาลรัฐอาณาจักรลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามกลางเมืองลาวด้วยเหตุนี้สื่อมวลชนสากลและประชาชนทั่วไปจึงเอิ้นเพิ่นว่าเจ้าสายแดงเพื่อสะท้อนถึงสถานภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นคือเป็นเจ้าสายที่นำพาการปฏิวัติ

0: ท่านที่เคารพประธานสุภานุวงศ์เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีคศ1909เป็นบุตรของสมเด็จพระมหาอุปราชบุญคงกับเจ้าหญิงคำอ้วนซึ่งเป็นเจ้าหญิงลำดับที่11และก็เป็นญาติกับเจ้าเพชรราชและเจ้าสุวรรณภูมาท่านประธานสุภานุวงศ์ได้รับการศึกษาจากอาจารย์คนฝรั่งในหลวงพระบางหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่สถาบันลีเซอันเบซาโรที่ฮานอยประเทศเวียดนามเฮ็ดให้เพิ่นมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับเวียดนามมาตลอดชีวิตเพิ่นสามารถเว้าภาษาฝรั่งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษได้ดีหลายและหลังจากจบระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมก่อสร้างและขัวทางที่ปารีสประเทศฝรั่งแล้วก็ได้เดินทางกลับคืนประเทศลาวและได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวเวียดนามที่มีชื่อว่าเหงียนทิภายหลังมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเวียงคำสุภานุวงศ์ซึ่งพวกเพิ่นมีลูกนำกันทั้งหมด10คนเป็นชาย8คนและหญิง2คน
1: ท่านสุภานุวงศ์ได้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรั่งเพื่อเอกราชของชาติจนได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับฝรั่งที่เมืองท่าแขกระหว่างหนีข้ามแม่น้ำของไปฝั่งไทยในวัน

ท่านประธานโฮจิมินห์ได้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีค.ศ. 1937ท่านสุพานุวงศ์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคและก็เป็นผู้นำพาประชาชนลาวในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากพวกลาวเมืองคืนฝรั่งและก็เป็นผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในยุคก่อตั้งพรรคภายหลังที่ประเทศลาวของพวกเขาได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2เดือนธันวาคมปี1975แล้วบทบาทสำคัญของเจ้าสุพานุวงศ์ก็มีอย่างหลวงหลายต่อภารกิจปฏิวัติลาวเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้นำขบวนการประเทศลาวเพื่อนเป็นผู้นำสูงสุดทางด้านการเมืองและกำลังประเทศลาวเพื่อนได้เข้าร่วมในรัฐบาลผสมหลายครั้งเพื่อพยายามสร้างความปองดองชาติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเจ้าสุพานุวงศ์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศคนทำอิฐและดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดคนทำอิฐของประเทศลาว

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 นหา 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ผ่านที่หักแพงถ้ามีคนถามว่าไผคือเจ้าสุภานุวงศ์ทุกท่านคงพอมีคำตอบแล้วว่าเจ้าสุภานุวงศ์เป็นเสื้อสายราชวงศ์หลวงพะบางและเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุนลาวเพื่อนเป็นหนึ่งในโอรสของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงอุปราชองค์สุดท้ายของหลวงพะบางเพื่อนได้รับการศึกษาที่ดีเลิศโดยได้ไปรักษาต่อที่ประเทศฝรั่งและจบการศึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างเจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำปฏิวัติเป็นบุรุษเหล็กเป็นเจ้าสายแดงแห่งเสื้อแนวกษัตริย์ลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปองดองชาติตลอดชีวิตแมนอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติลาวรวมแล้วเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าสายแดงแมนบุคคลเดียวกันเพื่อนเป็นเจ้าสายที่สลาดมีการศึกษาสูงแต่ได้เลือกเส้นทางการเมืองที่แตกต่างจากไอ้น้องของเพิ่นโดยการนำพาขบวนการปฏิวัติจนสามารถสถาปนาระบอบใหม่และกลายเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของสปป.ลาวเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติลาว
1: ในปีคศ1974ท่านประธานสุภานุวงศ์ได้กลับคืนเวียงจันทน์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ18เดือนจนถึงเวลาที่ประเทศชาติได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่2ธันวาคมปี1975ท่านจึงได้รับเลือกเป็นประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุดอุตมิตรเจ้าสุภานุวงศ์หรือท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานที่เคารพของปวงชนลาวจนเอิ้นกันว่าลุงสุภานุวงศ์และได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศจนถึงปีคศ1986จึงลาออกย้อนเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ

จ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำปฏิวัติเป็นบุรุษเล็กเป็นเจ้าสายแดงแห่งเสื้อกษัตริย์ของลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปกครองชาติตลอดชีวิตแม้นอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติลาวรวมแล้วเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าสายแดงแม้นบุคคลเดียวกันเพิ่นเป็นเจ้าสายที่ฉลาดมีการศึกษาสูงแต่เพิ่นก็ได้เลือกเส้นทางการเมืองที่แตกต่างจากไอ้น้องหวมอุทธรเดียวกันของเพิ่นโดยการนำขบวนการปฏิวัติจนสถาปนาประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือระบอบใหม่และกลายเป็นประธานประเทศคนทวิตของลาวเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งชาติลาว

เจ้าสุภานุวงศ์หรือท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานที่เคารพของปวงชนลาวจนเอิ้นกันว่าลุงสุภานุวงศ์และได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศจนถึงปีค.ศ.1986จึงลาออกย้อนเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจากนั้นมาท่านก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในสมัยที่มีการเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของพรรคเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.1991และเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่9มังกรปี1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้86ปี

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไซอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลหายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความฮู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามโรงจักรโรงงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวเหยาะหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: เอ้ยน้อยเอ้ยสิไปใส่กอกคือว่าเมี่ยงเครื่องใส่กระเป๋าแบบนี้ล่ะนะฮะ
1: อืมคือสิไปตามแขวงกับ 2-3 มื้อสิไปหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแหละเบิ่งห้านให้ดีๆเด้อ
0: ให้น้องไปนำก็บ่ได้หว่าน้องบ่ได้ไปตามแขวงโดนแล้วได้เอ้ยให้น้องไปนำนะเอ้ยเนาะเนาะเนาะเนาะ
1: สิไปได้นี่เด้อก
0: ่อ
1: ไปแล้วมีไผสิเฝ้าห้านแล้วไป 2-3 มื้อก็สิกลับมาแล้วอยู่เฝ้าห้านท่าเอื้อย
0: โอ้ยเป็นหมาเฝ้าเฮือนตามเคยเนาะอีตุ้มเอ้ออีตุ้มเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อ

0: ฮะเอ๊ะรถผู้ใดมาจอดอยู่หน้าเอ๊ะอยู่หน้าห้านนี่ปะ
1: ตุ้มไปตุ้มมีรถไผแลนด์มาจอดอยู่หน้าห้านท่านออกไปเบิ่งดู
0: เจ้าเจ้าเจ้าฮะเอ๊ะเอ้ยน้อยบ่แม่นกระเจ้าน่ะมาหับเอ้ยหวะ
1: ไม่ไผสิมาหับอยู่นี่เอ้ยบ่ได้บอกไผมาหับนะ
0: กระเจ้าล่ะบ่ก็เดียวว่านัดกระเจ้ามาหับนะฮะเอ๊ะเอ้าคือมาหลายคนแท้ฮะตำรวจตำรวจกระเจ้ามาเฮ็ดหยังวะ
1: ตุ้มไม่รู้นะน่ะกระเจ้ามาหยัง
0: เอ้ยน้อยคือตำรวจมาเอ้ย
1: ฮะตำรวจ
2: สบายดีเนาะอันเจ้าว่าซื้อหน่อยจะฟ้อง
0: หานี่
1: เออจ้าแม่แล้วมีเรื่องอย่างน้อตำรวจเน
2: า
1: ะ
2: คือว่าพวกเข้านี่ก็อยากขอพ้องมือน้ำเจ้าเนี่ยนะก็อยากขอเสิร์นเจ้าแล้วก็ลูกน้องของเจ้าเนี่ยน
0: ะ
2: ไปให้ปากคำเจ้าของการตำรวจไ
0: หมลูกน้องก็ไปวะ
1: อุ้ย
2: ไปเบิดทุกคน
1: อันนี้นี่มันเรื่องอย่างกันแท้ก่อนคอยเฮ็ดอย่างพิษล่ะเป็นอย่างคอยต้องไปให้ปากคำกับพวกเจ้าล่ะคอยว่าพวกเจ้าหันเข้าใจพิษเลยได้ตำรวจเอ้ย
0: ไม่
2: พิษหรอกคือว่าซ้ายของเขาเนี่ยก็ได้ติดตามพฤติกรรมของเจ้าที่มาโดนเนี่ยนะแล้วก็ได้รับรายงานว่าเจ้านี่ตัวยั่วหลอกล่วงยิ่งสาวไปขายฝั่งนั้นเอากรุณาให้พวกหัวมือนั้นพวกเขาด้วยเนาะ
0: ฮะ
2: ซึ่งซึ่ง
0: อันนี้ตัวยั่วเอาคนไปขายไม่เป็นความจริงวันนี้นะฮะเออได้นี่อุ้ย
1: คอยกับพวกเจ้าหันเข้าใจพิษเลยได้ตำรวจพวกเจ้าเป็นตำรวจแนวใดบ่แม่นว่าจะกล่าวหาผู้ใดก็สิกล่าวหาได้ง่ายๆได้สิบอกให้
0: นานติ
1: พวกเจ้ามีหลักฐานอีหยังถ้าบ่มีหลักฐานข่อยสิฟ้องกับพวกเจ้าเด้อสิบอก
0: เอาเลย
2: ข่อยว่าเจ้าใจเย็นๆดีกว่าเลยเรื่องหลักฐานนี่พวกเฮาน่ะมีแน่นอนถ้าว่าบ่มีหลักฐานนี่พวกเฮาก็คงบ่มาฮอดพี่ดอก
3: มีหลักฐานกูนี่แหละสิเป็นพยานหลักฐาน
1: ฮะ
3: อีน้อยกูบ่นึกบ่ฝันเลยว่ามึงจะมีจิตใจสหายแบบนี้มึงน่ะมันเห็นแก่เงินเพียงอย่างเดียวเสียแหงที่กูนี่กับมึงเป็นหมู่กันมาตั้งหลายปีมึงนี่ขายได้แต่กระทั่งฮอดหลานของกูฟาดดินลงโทษมึงแล้วเห็นบ่อีหน้าซัว
1: มึงบ่ต้องมาด่ากูดอกอีบังมึงบ่ต้องมาด่ากูกูผิดมึงก็ผิดคือกันแหละ
3: อีน้อยมึงตัวกูอีซัวมึงมึง
2: เอาพ่อแล้วพ่อเจ้าพ่อแล้วคอยขอเสิร์นให้ทุกคนนี่ไปของการตำรวจนะพวกเข้าหมดทุกคนเลยเสิร์นเลย
4: มึ
2: น
4: เด้ไปขึ้นรถเมียไม่เว้ากันอยู่ห้องการตำรวจปุ่นไป
2: มันก็เป็นอย่างนี้ล่ะผู้ใดเฮ็ดผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายได้ดอก

0: ดวงแพงไอ้โมโหว่าสิไปเสาะหาน้องอยู่บนใดอีกแล้วดวงแพงน้องอยู่ใส่กันแท้ปียังน้องน่ะจึงบ่ส่งข่าวมาหาไอ้เลยน้องลืมบ้านนาของเฮาแล้ววะถึงแม้น้องจะลืมบ้านนาของเฮาลืมไอ้แสงเพชรคนนี้น้องก็บ่ควรจะลืมพ่อแม่ของน้องเลยถึงนั้นใดก็ตามไอ้จะพยายามเสาะหาน้องให้พบดวงแพง
1: คือเจ้าจักรเล
2: ย
1: มา
2: หรือ
1: วะ
2: นั่
1: นไ
2: ทยประ
1: หลาดไทยว่
2: า
1: ไม่
2: ใ
1: ช่เออตอนนี้ไม่ได้พบเจ้าเลย
2: เอ๊ะดีนะเนาะที
1: ่
2: เขาจ
1: ะ
2: มา
1: เนี่ย
0: หมอดที่เป็นเอามาเป็นช้าส่งมาเอ๊ะเขาเจ้าเห็นอย่างอยู่ปกครองบ้านวะเอ๊ะมันรถมาแต่ใส่ขึ้นมาจอดอยู่หันไปเบิ่งดีกว่าเว้ยเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นคือว่าคุณน่ะฮะดวงแพงตัวหันดวงแพงดวงแพงในที่สุดน้องก็กลับมาบ้านเฮาแล้วไอ้ดีใจจนบอกบ่ถูกแล้วแหละดวงแพง
3: พี่เสียงเพชรดีใ
0: จเป็นอย่างดวงแพงน้องบ่ดีใจซะหนอวะที่ได้พบกับอ้ายน้องพูดหรือบ่ล่ะไอ้ซอกหาน้องน่ะมันแสนยากขนาดไหนกันนี่น้องไปยังไปนี่ดวงแพงฮะ
4: นี่ขอโทษหลายๆเนาะตอนนี้คือว่าขอความสงบก่อนเน
0: า
4: ะ
0: นี่มันเรื่องอย่างของเจ้าล่ะเจ้าเป็นไผเจ้ามายุ่งเกี่ยวอย่างเรื่องของข่อยเจ้าพูดบ่ข่อยบ่ได้พบกับดวงแพงอีกจักปีแล้ว
4: ฮะข่อยน่ะขอโทษหลายๆข่อยนี่ชื่อว่าธนงเดชเด้อข่อยอยากให้เจ้าน่ะใจเย็นๆไปก่อนข่อยน่ะเข้าใจความรู้สึกของเจ้าดี
5: ในบ้านลานในสวนนั่นแหละ
4: ถ้าว่าเจ้าอยากพูดเรื่องเป็นมาต่างๆนี่เจ้าออกไปกับข่อยเนาะไปเรื่องราวต่างๆขอจะพ่อสุจะฟังเองไหน
0: นี่ปีข่อยต้องฟังเจ้าข่อยบ่ต้องการฟังไผข่อยอยากจะว่ากับดวงแพงคนเดียวเท่านั้นดวงแพงน้องได้ยินบ่นี่ดวงแพงไอ้ดีเจไลน์ดวงแพง
4: จะขอเจ้าสิได้พบกับดวงแพงเจ้าสิได้เว้ากับดวงแพงแต่ว่าตอนนี้เจ้าออกไปกับข่อยก่อนไปออกไปข่อยดีกว่า
0: ไปใส
4: ่ออกไปเว้ากันข้างนอกดีละป่วยทั้งประกันการปกครองพันบ่เวียก่อน
0: ตกลง

0: คือว่าเรื่องราวทั้งหมดมันก็คือข่อยเว้ามาได้แหละแซ่บเพียนเอ้ย
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเจ้านะหักเราอีหลีข่อยว่าเจ้าควรให้กำลังใจเราเพื่อให้เรานี่ได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่เจ้าน่ะบ่ควรรังเกียจเราได้แซ่บเพีย
1: นแม่นแล้วข่อยบ่ควรจะรังเกียจเราและก็บ่มีวันที่ข่อยจะรังเกียจเลยได้ข่อยบ่คิดเลยว่าดวงแพงจะโซ่ให้ถึงขนาดนี้นะ
0: นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วต่อไปนี่นะพวกเขาทุกคนต้องให้กำลังใจเราและก็เพื่อให้เราลืมความหลังที่โหดร้ายเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันบ่มีคำว่าสวยเกินไปดอกถ้าทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
1: จะว่าถึงแล้วทุกคนต้องให้กำลังใจเราโดยเฉพาะก็แม่นข่อยนี่แหละเพราะว่าในใจของข่อยมันมีเล่าอยู่เสมอ
0: ดีแล้วแสงเพชรที่เจ้าคิดได้นั้นเดี๋ยวนี้ดวงแพงแม่นต้องการคนให้กำลังใจบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่ไอ้น้องหมู่ครูโดยเฉพาะการเป็นคนดีคือเจ้านี่แหละ
1: จ้าขอบใจหลายๆเด้อทุกมื้อนี่น่ะหาคนดีมีน้ำใจคือเจ้านี่ยากอีหลีได้เออนี่ถ้ามีโอกาสข่อยอยากจะเชิญเจ้าไปลินเฮือนน้ำข่อยจักเทื่อนึงนะ
0: ข่อยน่ะยินดีถ้าว่ามีโอกาสข่อยก็จะไป
1: เจ้า
0: แต่ว่าบ่ได้เลิกจากเวียกอยู่ของการบ้านนี่แล้วก็ข่อยว่าพวกเขาไปเฮือนดงแพงกันดี
1: กว่าเด้อ๋อแน่นอนก็สนใจต้องไปนํากันเนาะ

0: ความรู้สึกละอายใจอีหลีถ้าเฮาหากฟังความไอ้แสงเพชรตั้งแต่ต้นเรื่องมันคงจะบ่เป็นแบบนี้เฮาคิดว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหมู่ผู้ทุกคนต้องรังเกียจเฮาแต่แล้วมันบ่เป็นดังนั้นทุกคนไม่ให้กำลังใจและพร้อมที่จะให้ชีวิตใหม่แก่เฮาเสมอโดยเฉพาะแม่นไอ้แสงเพชรเฮารู้สึกหลายใจอีหลี
1: แพงเอ้ยลูกบ่ต้องคิดหยังหลายดอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาถือว่ามันเป็นฝันร้ายก็แล้วกันลูกเอ้ย
2: แม่นหั่นล่ะเด้อแพงจักสิคิดให้มันเจ็บสมองอีหยังเด
1: ้มึงอย่ามาดอดไปหาเกลือเป็ดเกลือไก่พุ่นไป
2: ต้องนิดนึงก็ได
1: ้อาทิตย์หน้านี่สิได้เอามาเฮ็ดไก่ขวัญให้เอื้อจัก 2-3 ตัวได
2: ้บังแอมันก็เกลือแล้วเด้อแม
1: ่ดีมันเกลือแล้วก็ไปหาเฮ็ดแนวอื่นซั่นตัวกวดเฮือนกวดซานหั่นคันบ่มีแนวเฮ็ดก็ได้จำหน่อยก็มีแขกมีคนมาเฮือนหกอยู่แบบนี้มันสิเป็นตะเอาวะพ่อสู่ก็จากไปไสคือว่าบ่เห็นหน้าเห็นตาโอ้ยตั้งแต่สวยกูบ่ทันเห็นพ่อสู่เลยได้นี่ได้บ่จักว่าไปทางใด
2: ฮันเด้เรามาแล้วเด้อีพ่อน่ะ
1: อือ
2: ไอ้แสงเพชรก็มานําตัวหั่นน่ะ
0: ฮะไอ้แสงเพชร
1: เออแม่งเจ้าไปทางใดมาก็เฒ่าอันนี้บ่แม่นเมาม้าอีกแล้ววะน่ะโอ้ยเนาะ
3: อันเจ้านี่ก็ได้เนาะ
1: ก็ได้ยัง
3: เห็นหน้าค่อยก็คือสิบ่คิดเรื่องอื่นเรื่องไกลแล้วเนาะคำนึงก็เมา2ครั้งก็เมาจะเบิ่งดูนี่จะว่าคอยเอาอย่างมาเนี่ยฮะ
2: พ่อแม่ป่าตัวบักนี่ใหญ่เลย
3: อันนี้ล่ะสีมือของพ่อนะลูกเอ้ย
2: พ่อเก่งขนาดเลย
3: เออกระชิกขยังใครเดี๋ยวเว้ยมื้อนี้พ่อไปหาป่ากับแสงเพชรได้มาเต็มข้องเลยแหละลูกเอ้ยมื้อนี้หันเฮ็ดลาบป่าซุ้มกันแซ่บๆนะลูกเนาะ
1: เฮ็ดลาบหรือว่าเฮ็ดก้อยเจ้าก็ไปหา
3: เฮ็ดยังน่ะพุ่น
1: เจ้าก่อนน่ะแม่โอ้ยเจ้านี่ก็ได้เนาะเออแสงเพชรเอ้ยขึ้นมาถึงเฮือนพี่ลูกเอ้ย
0: ไอ้แสงเพชรขึ้นมาถึงเฮือนพี่ก่อนแม่มื้อนี้น้องสิเป็นผู้เฮ็ดลาบเองสิลาบแซ่บสู่กินได
4: ้อ๋อแท้วะก็ซั่นน่ะไอ้ก็จะเคี่ยวมื้ออาบน้ําเปลี่ยนเครื่องแล้วไอ้สิกลับมาเด้นี่ไอ้จะซ่อนหมู่มานําได้ 2-3 คนเด้อ
0: เจ้า
1: เออเคี่ยวไปเถาะเคี่ยวไปเคี่ยวมาเด้อลูกเด้อ

0: Wow.
1: Sie packen besser Hand Küche war nicht auf, nicht auf, nicht auf, nicht
0: auf. Oh, kann man sich wieder lung buang wohl leer, ja, wo kann man was sagen, ha?
1: Bei hier jang, bei hier jang,
0: ha? Au, wo wohl denn lau, ja, oder was? เออเพิ่นสิผูกแขนให้ลูกสาวเพิ่นตัวลูกสาวเพิ่นก็กลับมาตั้งแต่อุ้ยอาทิตย์แล้วพุ่นนี
1: ่แม่นได้เน
0: า
1: ะ
0: ไปๆน้ำกัน
1: นะก็ลืมไปแล้วนะนี่น่ะลูกสาวเรานางดวงแพงหันตัวแม่นบ่ล่ะเหรอ
0: เออก็แม่นล่ะบ่เจ้าบ่ชื่อวะ
1: เฮ้ยก็ชื่อแท้ชื่อว่าล่ะเนาะเขาไปเห็นเวียกอยู่ในเมืองพร้อมกันกับนางขาวลูกสาวป้าแดงหันตัว
0: เออเออเออ
1: นางนั่นก็คือจะว่ามิตรดีบ่เห็นหน้าเห็นตากลับมาบ้านป่านนี
0: ่โอ้ยบ่แม่นแต่นางขาวดอกเด็กน้อยบ้านเหนือน่ะก็หลายคนได
1: ้ว่า
0: บางคนน่ะไปได้ตั้ง 3-4 ปีแล้วมิตรดีบ่มีข่าวมีข่าวก็มีเอ๊ะก็จังแม่นพวกเขาน่ะพากันไปเฮ็ดเวียกหยังนี่เน
1: า
0: ะ
1: จังว่านี่แหละอันนี้แหละเว้าเรื่องนี้มาแขวนก็ได้ยินหลายคนเว้าจักแม่นเรื่องจริงหรือบ่
0: อือ
1: บางคนก็ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้างขายเหล้าขายเบียร
0: ์
1: บางคนก็ขายเนื้อขายตัวตะพึดตะพือบัดแล้วก็บ่กล้ากลับมาบ้านเลยก็มีบางคนก็ว่าถูกตัวถูกต้มไปเฮ็ดเวียกอยู่ฟังพุ่นฟังพี่ก็มีจักมันแม่นได๋กันแท้นางหลวงแพงลูกลุงพวงนี่ก็แขวก็ได้ยินข่าวเขาเว้าว่าแนวนั่นคือกันไ
0: หนเอ้ยสิเป็นแนวใดก็สร้างเถาะแนวใดพวกเขาก็แม่นลูกแม่นหลานอยู่ในบ้านในเมืองเฮานี่แหละคนเฮาน่ะบ่มีไผดอกที่บ่เคยเฮ็ดผิดพลาดในชีวิตในเมื่อพวกเขาก็กลับมาพวกเขาก็ควรจะให้กำลังใจเขา
2: คร
0: ับบ่เออแล้วเพื่อว่าพวกเขาก็สิได้เว้าได้ว่าให้ลูกหลานผู้อื่นๆฟังบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้อีก
1: นั่นข่อยเว้านี่บ่แม่นว่าข่อยรังเกียจได
0: ้
1: ข่อยได้ยินผู้นั้นเว้าผู้นี้ว่า
0: โอ้สั่น
1: ข่อยก็เว้าไปนําเขาซื
0: ่อๆเอาซั่นน่ะไปๆๆอย่าเว้าหลายจุ๊หน่อยเพิ่นก็สิสู้ขวัญก่อนเด้เออคั่นไปซ่าสิบ่ทันผูกแขนเด็กน้อยเนาะ
1: บัดเดียวบัดเดียวบัดเดียว
0: เออ
1: ข่อยไปเปลี่ยนเสื้อกัน
3: ให้ให้เฮานั่นไปเปลี่ยนเครื่อง
0: เออเปลี่ยนเครื่องซะเด้อ
3: ไปอันนี้ๆๆข่อยสิเว้าจังซี่
0: เออแม่หยังล่ะ
3: อันเพิ่นมาส่งนี่โอ๊ยบ่แม่นธรรมดาได้นี่ได
0: ้เจ้าๆ
3: ๆเพิ่นมานี่นะทั้งนี้พนักงานจากกระทรวงแรงงาน
0: เจ้า
3: แล้วก็มีอันสหพันธ์อีหยังของสหพันธ์แม่หญิง
0: เจ้า
3: เพิ่นก็มาสหพันธ์แม่หญิงอยู่ทางผู้นักทางในเมืองพุ่นอุ้ยข้าจะบอกเพิ่นก็เอาใจใส่ได้กันพวกลูกหลานที่ลงพิษไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่อนอื่น
0: เออเออแม่นๆ
3: ๆก็อย่าว่าว่าอันที่เฮานี่ก็อือโอเคเฮานี่ก็ควรจะเวลารวมบ้านรวมหยังนะก็สิได้เว้าช่วยพากันให้เพ
0: ิ่นแม่นเป็นบ่ทําบ่เฮียน
3: ทําบ่เฮียนมันบ่แม่นสิเห็นแต่แกงเงินแกคําสู้ลูกสู้หลานไปคือสมมุติได้บ่ได
1: ้ก็แม่นน่ะบ่
3: เอออ
1: ันน
0: ี้ค่อยไป
3: น
0: ะ
3: แล้ว
0: บ่เอา
3: ท่านนุ่มเสื้อแล้ว
1: บ่ถึงเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยหั่นนําพาลูกหลานมาหั่นก็โอ้ยข่อยก็ดี
0: ได้แล้วบ่นุ่มเสื้อนะเจ้าหั่น
3: โอ้ยนุ่มแล้วนุ่มแล้วนุ่มแล้ว
0: ไปซะน่ะไป
3: เออ

0: ยาเขามายาเขามาวายมาเอาบัตรใต้บัตรเหนือมาเบิดหล่อบ่
1: อันผูกแขนให้หมอพรแล้วบ่ฮั่นฮะ
0: เอาผู
1: กแขนให้หมอพรได้แม่กระใส
0: ก็เขาเราหายไกลโตเด้เอ้เอา
1: ไอ้ดาใครจะเขาได
0: ้ครับก่อนไว้ลูกไว้
1: เออยินเราให้หมอพร
0: ได้มาเอาม
1: าเด้อสิบ่ออกไหน
0: เอาเด้อทุกคนเด้อ
1: เอา
0: พักกัน
1: ก่อนเด้อ
0: มีเสียงนี้เสียเมื่อนี้แม่นสังวันเดียววันสุขีวันละมุตโสตัวอันนี้มันตัวไม่จันขันอันนี้มันขันไม่แก้วตกแต่งแล้วจึงยอมมา
1: เยอะกว่าเด้อ

0: อ้าวบัดนี้น่ะพอผูกแขนให้แล้วก็ให้ผู้อื่นๆผูกด้วยลูกเด้อเ
1: อาแม่มาด้วยแขนให
2: ้ยับเข้ามาล่ะแม่ลูกเอ้ย
0: เอาหลอกให้ไก
2: ่ตัวฟ้าเองเจ้าหลายเจ้ากระดายตุ๊กหวง
1: กันจังวันนี้แล้วลูกเฒ่ากับมาอยู่บ้านอยู่เฮือนแล้วก็ดีใจสิบ่ให้ข่อยเห็นแนวใดก็ขอเห็นจะจอก2จอกรู้จักให้เห็นให้หมอพรนี่แหละว่ะ
0: ขอบใจขอบใจลูกขอบใจ
2: อยากให้เจ้าเห็นโหกมาดคอมาดแขนให้มันแล้วซะก่อนนี่ติสิเงินหมดมือข่อยก็บ่ว่าหยังเจ้าดอกมื้อนี้ข่อยอนุญาต
0: มาๆๆเอาผู้เบื่อซ้ายควรให้หมอพรจะมีครัวควรมาให้ควรนี้ให้ควรนี้ดีกว่าเขาเจ้าอยู่ทางในก็ขอให้มาอยู่เบื้องนี้เบื้องนี้อยู่น้องพ่อแม่ลูกเด้ออ้าว
1: คันได้ยินเสียงคนนั้นเออมาพรก็ได้ไง
3: เป็นที่ผู้นี่ต้องเป็น
1: ก่อนต้องเป็นที่นัสนะ
2: ก่อนขอเห็นได้กับตาบ้าน
4: แม่นี่เน
1: า
4: ะ
1: เอาว่าแต่ลูกเสียงเพชรเนี่ยก็มันเป็นลูกเสียงเพชร
4: เลยให้ลูกจะจอกดีหรือเปล่าล่ะ
3: เจ
4: ้าเจ้าเอาเย็นให้เลยเด้อ
3: เป็นลูกเคย
2: นะทุกคนเออมาแล้วสิเย็นให้นะ
1: ลูก
2: ผ
1: มเป็นลูกเคยมาพรได้ลูกเคยค่อยไ
0: หนลูกสิมาตัดบทเพชรเอออันซุ่มนี่นะพักกันมาตัดบทเห็ดหยังบ่
2: สิบ่ตัดจังได๋ก็หลายจอกแล้ว
0: นี่ก็พอแล้วล่ะมีหยังเด้อก็เว้ามาหมดแล้วเด้พากันยับเข้ามาเด้ออ้าว
2: ยับเข้ามา
0: เอ้มามัดแขนให้กับลูกกับหลาน
1: อันคอยว่าจังซี
0: ่
1: อ
0: สิบ
1: ่ได้ครับอันนั้นพอตาอันพอเท่าในอนาคตของแสนเพชรดีกว่าว่ามาแล้วเป็นตาอายเนาะเดี๋ยวก็จ้าทักบ่ขออายดอกมื้อนี่ให้ลูกแสงเพชรเงินๆจักหน่อยเดี๋ยว
4: เจ้าตัวลบมันจะเย็นอยู่เลยเดี๋ยวนี
2: ้ฉันเบ้าเรื่องเงินตู้นี่ก็ห่าวคือกันละบ่
3: ห
2: นัก
3: โอ้ยสงสัยที่ได้มาเท่าคินเราม
2: ือนี่เห็นว่าข่อยอนุญาตละเงินเอาเงินเอา
3: เ
2: ง
3: ิน เจ้าหมอพอด้วย
0: เออไม่ยังล่ะ
3: สีบมือเตี้ยนขางไก่หันมันกินไปทั้ง
0: หมดโอ้ยแล้วขาไก่อีกวันหนึ่งนะ
2: ขางไก่คนเบิ่งขางมันหันก
0: ๋
2: อโอ้ยเบิ่งจะได้ลูกข่อยก็อยู่บ้านดูเรือนดีแล้วล่ะมือนี่เนี่ยมืองามงามดีแล้ว
3: จังสันกับใครดอกสนา
0: เอ๋แสงเพชรกับผูกแขนให้กับสาวดวงแพงแดดดีเนาะเอ๊ะมื้อนี้สู่ขวัญต้อนรับกันกลับมาซื่อๆได้มื้อหน้าก็ต้องแม่นสู่ขวัญกินหยังพวกเจ้ากินหยัง
2: ก
0: ินด
2: อกเออตอนนั้นเลยบ
3: ่เอาไก่ได้แ
1: ม่ข่อยก็เตรียมพร้อมดูจะได้หมอพรได
4: ้อันดึงโคลงก็ได้เนาะยังบ่ทันคอดง่ายย้ำดองเถื่อดอกพอลง
2: ผมบ่ไปว่าเนี่ยนั่นลูกเคยค่อยอาย
0: เอ้ป้าไปโดนหลายกระวังเด้อลูกเอ้ยในเมื่อว่าเขาน่ะก็มาแล้วหักแพงแล้วผูกคอต่อแขนแล้วมีอันใดก็เว้าต่อๆกันไปเด้อว่าดวงแพงน่ะก็ไปเป็นแนวใดมาแนวใดบัดนี้ทุกคนก็คงจะให้กำลังใจดวงแพงต่อไปแม่นบ่ล่ะ
3: ฮะอันนี้น่ะอันพอลุงอันนั้นให้ฟังข่อยเว้าจะถอกไว
0: ้เ
3: น
0: า
3: ะ
0: เอาม
2: ีแม่นบ่เว้าหลายเนี่ยข่อยย่านกันเว้า
3: โอ้โหให้โอ้จักเธอข่อยก็มีลูกชายคือกัน
1: เด้ออันเท่านี้คันนั่งเฉยซื่อๆบ่ว่าบ่ว่า
3: เสียงเพชรบ่เอาข่อยเนี่ยลูกชายข่อยบ่โอ้ส
0: มัยนี้ก็ฟังดวงแพงเว้าก่อนด
5: ิฮะเฮาสมกับลูกชายของลุงดอก
3: คันลูกชายบ่บ่ลุงก็สิเอาซะตัว
2: บ่เอาเป็นตาห
0: ายอย่างสิบ่สมเน
1: า
0: ะ
1: ลูกแก้วหายใจชุบแก้วชุบสั่งแนวคัดใจก็หลายเด้อจักหน่อยสิบ่มีอันเย็นให้ซําใด
0: เด้อเย็นๆซั่นน่ะได้บ่แล้วอีกแล้ว
2: เอ้ยเฒ่าเอ้ยเฒ่าเฮาเลยอย่าโวยวายเด้อสัญญาเลยเด้อมื้อนี้เด้อเฮิ่มเฮิ่มมื้อรามยามดี
3: ใจเอาสู่มันก็อันลูกสาวนี่คือบ่ว่าบ่ว่าจัง
1: ใดแก้วลูกสาวมันนั่นอยู่ผู้เดียวผู้ดีใจสิได้ผัวบ่
4: คุณลุงนี่ก็ว่าหลายคนแล้วไปซั่นเอาจอกนี่แหละบดจอกซะก่อนเนาะแล้วจึงค่อยปลูกแขกกันต่อเนาะเอาเย็นเย็นเลย
2: ลูกเคยค่อยเย็นอีกเลยเด้
4: เอาเย็นไว้เย็นไว้
5: เย็นให้ลูกเย็นให้เอาจ้าเจ้านะพ่อ
4: เอาเลยเอาเลย
5: คุณลุงอาจารย์นะ

ดงแพงก็ได้กลับขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่อยู่บ้านของเรากับครอบครัวเหมือนเดิมสาบานทุกคนโดยเฉพาะเมนโมกูบ่ได้มีเพจรังเกียจเราเหมือนดังที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้เลยดวงแพงได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราให้หมู่ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจบ่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อของพวกค้าขายมนุษย์อีกต่อไปเวลาผ่านไป3เดือนนางขาวและนางแสงก็ได้ถูกส่งกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่เคารพละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวีระพรวงศ์พจันทร์ได้อวสานลงแล้วผู้ร่วมแสดงประกอบมีอุดรวงศ์ไสยวิไลเสยเวชวีระพรวงศ์พจันทร์ดาวันวงศ์ปฐมพงพันธ์ขุนศักดิ์จันทร์แก้วมณีโคตรและแพมณีธรรมวงศ์สาให้เสียงแสดงสุดท้ายฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้แม้นแต่การสี่นำของท่านสีพานงลาดขอขอบใจน้ำท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังแต่ต้นจนจบเสริมฐานติดตามมาฟังละครเรื่องใหม่ได้ในโอกาสหน้าขออวยพรแด่ทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งพบแต่ความผาสุกตลอดไปสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ไปจนฮอดปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่สร้างและประปรุงนิติกรรมให้ได้หับประสิทธิผลลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนครั้งที่17รัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวของสืบต่อสุ่มใส่การเก็บรายรับของงบประมาณจากแหล่งรายรับในทางแห่งอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นฟงยาเกบ้างได้รับฮองรางวัลในงานพิธีประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวโลกประจำปี2026กาซาก็เกี่ยมการเลือกตั้งองค์การนิติบัญญัติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นับแต่นี้ไปจนฮอดปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเป็นต้นนิติกรรมของกรมการเมืองศูนย์กลางภาค6ฉบับนิติกรรมของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาค5ฉบับและเวงงานอื่นๆอย่างตั้งหน้าท่านนางศรีใสหรือเดชมูลสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะจัดพิมพ์ปึ้มกฎระเบียบภาคและคำแนะนำการปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12แจกยาให้สำเร็จจะตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมติดตามการปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อยู่กระทรวงองค์การและท้องถิ่นพร้อมทั้งติดตามกฎกาสุญโญแต่ละองค์คณะพรรคนำพาหากฐานพรรคในการสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นให้มีคุณภาพ
2: จะขึ้นกลุ่มกฎระเบียบพรรคคำแนะนำปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัย12ได้แก่ใหญ่สำเร็จได้ตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมติดตามการปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัย12ผู้กระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้กำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงรูปการจัดตั้งพรรคองค์การคณะพันธมิตรองค์การจัดตั้งของโมราสาธารณเกาบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนติดตามกฎการสุนุกแต่ละองค์คณะพรรคนำพาหาทางพรรคในการสานรอยพรรคปลอดใจเข็มแข็งนั่นเองให้มีคุณภาพติดตามสุนุกการจัดเตรียมและเมื่อของผู้ชุมใหญ่ของทุกองค์คณะพรรคให้สำเร็จในไตรปีสองพันสอง
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมูลสอนในฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานพนักงานจะสุ่มใส่ค้นคว้าและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานคือนิติกรรมของกรมการเมืองศูนย์กลางภาค4ฉบับนิติกรรมของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาค2ฉบับดำรัสของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี3ฉบับรวมทั้งนิติกรรมของคณะจะตั้งศูนย์กลางภาค7ฉบับ
0: ในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่สถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในตอนแรงของวันที่19กันยายนนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมงานพบปะโอรมพี่น้องเสื้อชาติลาวที่เดินทางมาจากบรรดารัฐในอเมริกาและกาดานดารวมทั้งหมด200กว่าคนมีท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้ต่างนาถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กเอกอัครราชทูตลาวประจำอเมริกาและแคนาดาหัวหน้ากลุ่มพันธมิตรคนเสื้อชาติลาวกระทรวงการต่างประเทศกรรมการส่วนการลาวสังสาติที่สหรัฐอเมริกาประธานสมาคมหักบ้านเกิดพร้อมด้วยคณะประธานสัมพันธ์บานเตะลาวอเมริกาเหนือพร้อมด้วยคณะบรรดาท่านประธานสมาคมและมูลนิธิต่างๆของคนเสื้อชาติลาวที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเข้าร่วมพบปะในงานดังกล่าวในพิธีทานผู้คงสี่สุราษฎร์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอเมริกาและแคนาดาได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวที่มาร่วมพร้อมทั้งยกให้เห็นจุดประสงค์และความสำคัญของงานประปะในครั้งนี้ในพิธีที่มีความหมายความสำคัญดังกล่าวพี่น้องเสื้อชาติลาวได้รับฟังการโอ้ล้มของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวบรรดาคาดหมายสู่สนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026 2030โดยเฉพาะความคืบหน้าที่นักแน่นในความพยายามของรัฐบาลลาวเพื่อนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักถึงความเอาใจใส่และนโยบายที่เอื้ออำนวยของรัฐบาลลาวที่มีต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวที่มาดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศว่ารวมว่าเฉพาะอยู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในโอกาสนี้พี่น้องเสื้อชาติลาวที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและสนทนาในบางปัญหาที่ตนเองมีความสนใจร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรับรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อกับนโยบายของรัฐบาลลาวที่มีต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศรัฐบาลลาวย้ำใดก็มีความสำคัญ และถือว่าพี่น้องคนเชื้อสลาวอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากวงคณะญาติแห่งชาติลาวได้เป็นกำลังแห่งในการประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยทั้งกงและทางอ้อมตามสภาพเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงของเขาเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยต่อพี่น้องเชื้อชาติลาวที่มาดำรงชีวิตอยู่อเมริกาและแคนาดาย้ำใดก็มีน้ำใจอันสูงส่งต่อความเป็นลาวความหักเสื้อเพลงชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนอนุรักษ์หักษาและสืบสานฮีตความประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวสมสนก็คือประเทศตนที่อาศัยอยู่มีบทบาทและห่วมสร้างตั้งเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหุ้มมือระหว่างลาวกับอเมริกาและระหว่างลาวกับแคนาดาท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้พี่น้องเชื้อชาติลาวรวมทางคนหุ่นใหม่จงอวยหน้าไปหาประเทศชาติไปเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนของตนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปท่องเที่ยวเฮ็ดธุรกิจค้าขายเฮ็ดโครงการพัฒนาช่วยเหลือหรือกลับคืนสู่ลาว

0: ด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้พี่น้องเชื้อชาติลาวบรรดาเผ่าทุกตัวหน้าสืบต่อปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดโคประเพณีอันดีงามของชาติลาวและของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมจิตพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นลาวอันมีเกียรติสง่าในประเทศที่ตนดำรงชีวิตอยู่ภายหลังการโอล้มทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับพี่น้องเชื้อชาติลาวด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมเป็นกันเองชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของลูกหลานลาวที่เดินทางมาจากเมืองโลเวนรัฐเมซาซูเซตส์ด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นพี่น้องเชื้อชาติลาวที่ได้เข้าร่วมมีความดีอกดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะโอลมกับกันนั้นขั้นสูงของลาวแบบใกล้ชิดติดแทดกับทุกสั้นคน
1: ลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนหรืออาเซียน COCI ครั้งที่17ในระหว่างวันที่28 29กันยายนที่นครหลวงจันทน์โดยผู้เข้าร่วมได้ทบทวนคืนการร่วมมือในซุ้มปีที่ผ่านมาและเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของการร่วมมือในภาคพื้นด้านแถลงข่าวและสื่อมวลชนท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะพรรครองหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคได้เน้นหนักถึงบทบาทสำคัญของอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนในการปรับปรุงเวียกงานการสื่อสารในภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างชาติอาเซียนและสุญูเอกลักษณ์รวมของประสาคมอาเซียนเป็นขั้งทำอิฐของลาวหลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนของรัฐอย่างเป็นระบบโดยได้ย้ายสื่อหลักของชาติซึ่งรวมมีสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุแห่งชาติลาวสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคการปฏิรูปองค์กรครั้งสำคัญนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างยืนยงและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ทานยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทอันสำคัญของอนุกรรมการอาเซียน COCI ด้านแถลงข่าวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งแก่ระบบการสื่อสารในระดับภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกและร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟ้นท่านนางมาลัยเวียงวงจันดีหัวหน้าอนุกรรมการเวียกงานแถลงข่าวของลาวห้องผมนักการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวได้กล่าวในนามเป็นประธานกองประชุมโดยได้กล่าวถึงทิศทางและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในยุคใหม่ว่าในยุคแห่งการหันเป็นดิจิตอลอย่างไวว้าคณะอนุกรรมการด้านแถลงข่าวได้กลายเป็นเวทียุทธศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งเสริมสร้างพลังเสียงของภาคพื้นในเข้มแข็งและร่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายใหม่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมและสื่อสังเคราะห์การหาข้อมูลแบบสร้างสรรค์และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมพวกเขาจะสามารถร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเสื่อมยงซึ่งกันและกันและพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างยืนยงการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานอาเซียนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนปี2026-2035โดยมุ่งเน้นการเสื่อมโยงระบบสื่อมวลชนในภาคพื้นเพิ่มพูนทักษะความรู้เท่าทันดิจิตอลและวางรากฐานด้านสื่ออาเซียนให้มีความต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ยาวไกลในเวลากองประชุมคณะผู้แทนได้ร่วมกันทบทวนคืนความคืบหน้าของโครงการต่างๆพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับปีงบประมาณ2027รวมถึงการหาลือความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาคือจีนอินเดียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียและนอร์เวย์นอกจากนี้กองประชุมได้ร่วมกันเกี่ยมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาหลายภาคส่วนของอาเซียนว่าด้วยการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมและการคุ้มครองสื่อสังคมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4-5 พฤศจิกายน 2026ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาพร้อมทั้งหาลือการก้าเกียมกองประชุม SCI ครั้งที่18ซึ่งประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในลำดับต่อไป
0: รัฐบาลวางทิศทางแผนการจุดสุ่มประจำเดือนตุลา2026โดยซีนำให้คะแนนการ

0: องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วผงส่วนหอบด้านสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปล้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดพรลงและรับประกันความปลอดภัยหอบด้านท่านเครื่องคำแก้วโนจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าหอบการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่เก็บรายรับเข้างบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งรายรับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่า
1: สืบต่อสุ่มใส่การเก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกแหล่งรายรับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลุงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะเป็นเล็งไซปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กาเกียมเน้นในและเขาห่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในระยะมมนี้โดยเฉพาะห่างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: ท่านเครื่องคำแก้วโนจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่กาเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นมอบให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกาเกียมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พร้อมทั้งมอบให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกาเกียมรายงานหางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้
2: วันที่19กันยานี้ท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนได้ต้อนรับคณะผู้แทนสาพันธ์แม่หญิงแขวงกวางจิของเวียดนามนำโดยท่านนางจึ๋นถิถุยงารองประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงกวางจิของเวียดนามพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงคำมวนนับแต่วันที่28กันยาหา1ตุลานี้เพื่อเข้าร่วมกองประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยมิทานนางไพวันพลหาราชประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงขมวนนำพาคณะโอกาสนี้คณะผู้แทนแขวงกวงจิได้รายงานจุดประสงค์การมาเยี่ยมยามพร้อมทางแจ้งให้ทราบผลการความมือมิตรภาพระหว่างสาพันธ์แม่หญิงสองแขวงพันมาและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากการนำแขวงขมวนท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะและเสนอให้สาพันธ์แม่หญิงสองฝ่ายสืบต่อค้นคว้ากำหนดกิจกรรมร่วมที่เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของแต่ละแขวงเซนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหัตถกรรมการค้าขายสินค้าการส่งเสริมบทบาทแม่หญิงและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อยกสูงความเข้มแข็งขององค์การและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้นประธานองค์การปกครองแขวงขมวนยังได้แจ้งถึงสภาพความยุ่งยากของแขวงโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในฤดูฝนปัญหาเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในระยะปรับปรุงซ่อมแปลงสองฝ่ายมีความสมั่นว่าการพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสืบต่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและขยายการร่วมมือระหว่างสาพันธ์แม่หญิงแขวงขมวนกับแขวงกวางจิให้แน่นแฟ้นและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายขึ้นกว่าเก่า
0: วันที่18กันยานี้เมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวันคนพิการแห่งชาติและวันสากลผู้อายุสูงโดยมีท่านอาเมทรงเยเล่งรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสยามบุรีท่านจันทร์เพ็งอู่ทองคำประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสยามบุรีพร้อมด้วยพนักงานอาวุโสบำนาญผู้อายุสูงและพนักงานรักแรงของเมืองเขาห่วมท่านอาเมทรงเยเล่งกาวาวันคนพิการแห่งชาติและวันสากลผู้ที่มีอายุสูงได้กำหนดเอาวันที่3ธันวาของทุกๆปีเป็นวันคนพิการแห่งชาติและวันที่1ตุลาเป็นวันสากลผู้อายุสูง2วันดังกล่าวเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญที่สุดสำหรับคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงของลาวกระบวนวิวัฒน์แห่งการช่วยเหลือฟื้นฟูบำบัดพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุแม้นได้ดำเนินมาด้วยดีและมีการพัฒนามาโดยตลอดนับแต่สมัยต่อสู้ปลดปล่อยชาติ ประชาธิปไตยก็คือสมัยปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติย้ำใดพรรครัฐก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะผู้เสียองค์พิการเด็กน้อยแม่หญิงและผู้ที่มีอายุสูงเห็นได้ความสำคัญต่อเวียกงานคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงรัฐบาลลาวจึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของส่วนที่สัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการในปี2009เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นพิการที่เกี่ยวพันกับผู้ที่มีอายุสูงรัฐบาลได้ให้ความพยายามช่วยเหลือตามความสามารถทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการร่วมมือกับสากลคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคนพิการอันพ้นเด่นแม้นการสร้างตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีอายุสูงและส่งเสริมการกวดกาสุขภาพให้ผู้ที่มีอายุสูงโดยบ่ได้เสียค่าในแต่ละปีนอกจากนี้ในแต่ละปียังได้ส่งเสริมให้มีการจัดเฉลิมฉลองวันคนพิการแห่งชาติและวันสากลผู้ที่มีอายุสูงเพื่อเผยแพร่สิทธิของคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงให้กับสังคมได้รับรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของคนพิการและผู้ที่มีอายุสูงได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเทื่อละก้าวสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและสังคมนั่นรัฐบาลจึงได้อนุมัติสร้างตั้งสมาคมคนพิการและสมาคมผู้ที่มีอายุสูงขึ้นในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นบนที่มีเงื่อนไขเพื่อเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเขาเจ้าในพิธียังได้มีขบวนการย่างเพื่อสุขภาพและกวดกาสุขภาพของผู้ที่มีอายุสูงโดยบ่เสียค่าเติมอีก
2: วันที่18กันยานี้ที่สโมสรใหญ่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางได้จัดกองประชุมค้นคว้าโครงการบุรีมสิทธิ์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากภายในแขวงหลวงพะบางมีทานคำเพชรศิลาทองนิดหัวหน้าแผนกการเงินแขวงทานยียางห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านคำเพชรศิลาทองนิดได้ยกให้เห็นเวียกงานจุดสุ่มและแผนงานที่สำคัญในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติซึ่งประกอบมี5เวียกจุดสุ่มและ12แผนงานโดยมอบให้แผนการคะแนนการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองค้นคว้ากำหนดโครงการบุรีมสิทธิ์ใส่แต่ละแผนงานและเวียกจุดสุ่มให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่8เมืองเป้าหมายคือเมืองพลทองเมืองเวียงคำเมืองง้อยเมืองพลไซเมืองปักแสงเมืองปักอูเมืองจอมเพชรและเมืองภูคูนรวมมี111บ้านเป้าหมายครอบครัวเป้าหมาย 1,907 ครอบครัวซึ่งนาเวียกจุดสุ่มและแผนงานโครงการจะเร่งใส่สร้างอาชีพและแรงรายรับจัดสรรภูมิลำเนาของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตาแสงการจัดตั้งบ้านและประชาชนคนขวายและญาติเนียงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาชนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลจากนั้นได้จัดแบ่งกลุ่มเพื่อพร้อมกันคนขวายประกอบคำเห็นใส่แผนงานโครงการโอกาสนี้ทานยียางได้เรียกห้องให้บรรดาแผนกการคันแขวงและห้องการที่เกี่ยวข้องคันเมืองสืบต่อค้นคว้าบรรดาโครงการบุรีมสิทธิ์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแต่ปี2017-2030ให้ละเอียดชัดเจนสามารถจะตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว
0: ้ภายหลังมีการระบาดของพยาธิไอฟ้าหมูแอฟริการัฐบาลได้ออกแจ้งการปิดการขยายหมูและสิ้นหมูระหว่างแขวงสู่แขวงเมืองสู่เมืองรวมถึงการห้ามนำเข้าประเภทหมูและสิ้นหมูจากต่างประเทศในระยะที่มีการระบาดของพยาธิไอฮิวาหมูแอฟริกาโดยเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นพยาธิจากมาตรการดังกล่าวตลาดหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ยุติจำหน่ายสิ้นหมูชั่วคราวล่าสุดภายหลังสถานการณ์ดีขึ้นตลาดแห่งต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ได้กลับคืนมาจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติเฮ็ดให้บรรยากาศการซื้อขายกลับมาคึกคืนหลายขึ้นโดยเฉพาะตลาดนนข้อเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เป็นอีกตลาดหนึ่งที่สร้างความเสื่อมั่นให้ประชาชนโดยหมูถูกโตต้องผ่านการกวดกาจากสัตวแพทย์อย่างเข้มงวดก่อนนำเข้ามาขายอยู่ตลาดเพื่อสร้างความเสื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคท่านนางแสงแก้ววงพจันทร์ผู้อำนวยการตลาดนนข้อให้ฮู้ว่าภายหลังที่ได้มีการระบาดของพยาธิหมูแอฟริกาตลาดนนข้อ ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รัฐบาลวางออกเพื่อบ่ให้พยาธิดังกล่าวแพร่กระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าแต่ภายหลังที่สถานการณ์ดีขึ้นตลาดนนข้อได้กลับมาซื้อขายสิ้นหมู่เป็นปกติแล้วฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนที่กายไปกายมาสามารถเข้ามาแวะซื้อสิ้นหมูอยู่ตลาดนนข้อหับห้องว่าปลอดภัยเพราะก่อนนำเข้าสิ้นหมูต้องได้ผ่านการกวดกาจากสัตวแพทย์อย่างเข้มงวดและทราบค่าขายต้องได้มีใบยั่งยืนก่อนนำเอาสิ้นหมูมาขายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
2: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรแขวงพงศาลีจัดกล่องประชุมสื่อมวลชนทั่วแขวงครั้งที่1มีทานบุญทวีโสสุกันกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนมีบรรดาคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงสภาประชาชนแขวงหัวหน้าแผนกการและผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนทั่วแขวงเข้าร่วม
3: สหายพรประดิษฐ์ทิพย์มณีวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงได้ผ่านห่างบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและทิศทางแผนพัฒนาเรียกงานสื่อมวลชนแต่ปี2006หา2030พร้อมได้ผู้เข้าร่วมอย่างได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารจรรยาบรรณของสื่อมวลชนพร้อมทั้งมีคำเห็นในหัวข้อการนำใช้พาหนะสื่อมวลชนเข้าในการปลุกระดมทั่วปวงชนชาวแขวงพงศาลีเข้าร่วมขบวนการในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของแขวงพงศาลีณระยะผ่านมาการนำใช้สื่อต่อสภาพการแก้ไขยาเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท้อเกี่ยวกับยาเสพติดภายในแขวงพงศาลีบาดกาวบุกทะลุทางด้านการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมนาคมและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิตอลของเวียกงานสื่อมวลชนณระยะใหม่เวียงสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงพงศาลี
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนในตอนกลางเว้นและมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ15ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาแข็งไซสมบูรณ์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง17หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา34องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา26องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่18กันยานี้ว่าป่าสงวนแห่งชาติฟองยาแก่บ้างได้หับรางวัลป่าสงวนแห่งชาติแถวหน้าอาซีปี2016และจุดหมายปลายทางธรรมชาติน้ำหน้าของเวียดนามปี2016พิธีประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวโลกประจำปี2016ภาคพื้นอาซีโอเซอานีและมหาสมุทรอินเดียจัดขึ้นอยู่ประเทศมัลดีฟส์ในวันที่17กันยานี้การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนยั่งยืน ดึงดูดใจเครื่องหมายการค้าการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและธรรมของฟองยาแก่บ้างในตลาดสากลและได้ยกสูงการรับรู้เครื่องหมายการท่องเที่ยวกวางจิพร้อมทั้งสร้างโอกาสเสื่อมโตตลาดท่องเที่ยวสากลอีกด้วย
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่18กันยานี้คณะกรรมการเลือกตั้งศูนย์กลางปาเลสไตน์พรวมกะเกียมจัดตั้งการเลือกตั้งองค์การนิติบัญญัติอยู่เขตกาซาคาดว่าจะดำเนินในวันที่28พฤศจิกปีนี้เวียกงานกะเกียมได้ดำเนินไปในสภาพการภาคพื้นพรวมถูกทำลายเป็นวงกว้างและสภาพการความมั่นคงยังขาดเสถียรภาพหลายอย่างท่านจามินอัสคามิดีหัวหน้าคณะกรรมการเลือกตั้งเขตกาซายังยืนว่าคณะกรรมการได้จดทะเบียนผู้รับสมัครเลือกตั้งของบรรดาพรรคและผู้รับสมัครเอกราชในขณะเดียวกันคณะกรรมการเลือกตั้งศูนย์กลางปาเลสไตน์พร้อมพยายามจัดตั้งสถานที่ปนบัตรเลือกตั้งประมาณ100หา110จุดอยู่กาซาเพื่อรับใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นประมาณ 1,250,000 คนทานจามินอัสคามิดีได้นักตื่มว่าความมั่นคงแม่นสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งท่านเฮียงห้องให้ประชาคมสากลสร้างความเชื่อมั่นเพื่อรับประกันบรรดาเงื่อนไขปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการเลือกตั้งหมดทุกคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมวงไสและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขของประชาชนเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทาง2ระบบแล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ใดที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆโดยเฉพาะกรณีวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนจัดตั้งผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวต้องเริ่มจากตัวเองสักก่อนท่านผู้ฟังมีความดุมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสมัครใจรักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้เมื่อเว้าถึงวันเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกันยาแล้วมื้ออื่นเดือนตุลาก็จะก้าวเข้ามาแทนท่านผู้ฟังสำหรับเดือนตุลาก็มีหลายวันสำคัญก็คือวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติปีนี้ครบรอบ32ปีวันประกาศเอกราชบุญช่วงเฮืออยู่นครเวียงจันทน์และสำคัญกองประสุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยแห่งชาติสุดที่10ที่จะไขขึ้นวันที่5หาวันที่21ตุลา2026นี้พวกเขาก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมเพื่อให้กองประสุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงพัฒนาส่วนระบบแก้ไขความทุกข์ยากวาระแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยืนยงก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังรายนี้พวกเขาก็จงเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการกินการดื่มก็จงบริโภคอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัยซึ่งระยะผ่านมาการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้เริ่มเดือนมิถุนา2026จนมาฮอดวันที่22กันยา2026นี้ได้มีการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาแล้ว7แขวงมี19เมือง95บ้านมีหมูตายทั้งหมด 14,000 กว่าตัวในนั้นหมูที่ติดพยาธิแล้วตายนี่มี 10,000 กว่าตัวค่าทำลายตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่จำนวนหนึ่งและมีมูลค่าผลเสียหายเบื้องต้นประมาณ58ตื้อกว่ากีบถึงแม้นว่าระยะนี้หมูจะมีการจำหน่ายอยู่ท้องตลาดแล้วก็ตามพวกเขาก็จงมีสติการบริโภคหมูการนำเข้าการส่งออกพวกเขาก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่พร้อมกันสกัดกันพยาธิอหิวาหมูอยู่ประเทศเฮาให้หมดไปเพราะว่าระยะผ่านมาการระบาดของพยาธิอหิวาหมูนี้แม่นกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาเพราะว่าหมูก็เป็นอาหารหลักในการปรุงแต่งอาหารฉะนั้นพวกเขาก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากใดหลายครอบครัวหลายฟาร์มที่เลี้ยงหมูก็แม่นกระทบต่อธุรกิจก็ให้เกิดผลเสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายฉะนั้นพวกเขาก็จงร่วมเฮียงร่วมใจกันป้องกันพยาธิอหิวาหมูนี้ให้หมดไปจากประเทศเฮาเอาตอนนี้มารับฟังบทที่เว้าถึงการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากวาระแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยืนยงท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการแก้ไขความทุกข์ยากและการพัฒนาชนบทถือว่าเป็นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของพรรคและรัฐบาลนับแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นมาเพื่อลดพรความแตกตนระหว่างตัวเมืองกับชนบทและนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาผ่านการตีราคาปี2025ทั่วประเทศยังมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์มี 189,000 กว่าครอบครัวกว่าเอา14กว่าส่วนห้อยบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,000 กว่าบ้านเมืองบ่พ้นทุกข์ 60 กว่าเมืองสภาพการคือแนวนี้เรียกร้องให้ทั่วสังคมต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากขึ้นเป็นวาระแห่งชาติอย่างหิบด่วนในกองประชุมเผยแพร่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากวันที่21กันยา2026ท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เน้นหนักความสำคัญและความจำเป็นในการระดมกำลังแห่งสังรวมเพื่อพันขยายวาระแห่งชาติให้บรรลุตามคาดหมายที่บางใบเพื่อแน่ใจดึงอัตราความทุกข์ยากให้หลุดลงเหลือเพียง1ตัวเลขและปฏิบัติตามมติของสภาแห่งชาติในระยะปี2027หา2030คาดหมายสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นหนัก5ปัญหาสำคัญและเป็นกระเจที่ต้องได้พร้อมกันสุมใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังนั่นก็คือ 1. การหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแรงแรงหับที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นตอเนื่องจากว่าความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่ติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมอิงใส่ธรรมชาติและกุ้มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวพวกเขาต้องเร่งซุกยูการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบ่อนทำมาหากินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือว่าเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มผลิตหรือว่าสหกรณ์สร้างช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการซอกหาตลาดรองรับ
รายการสุกโยอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้ากสิกรรมหลายขึ้น 2. การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงชุมชนชนบทและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเนื่องจากว่าเส้นทางคือเส้นเลือดของการพัฒนาปัจจุบันความยุ่งยากในการเข้าถึงเขตห่างไกลศอกลีกยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางการไหลเวียนของสินค้าและการบริการพวกเขาต้องสืบต่อลงทุนและระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางชนบทให้สามารถเที่ยวได้สองฤดูเคียงคู่กันนั้นการขยายตารางไฟฟ้าการสนองน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยและการขยายสัญญาณโทรคมนาคมและการสื่อสารเข้าสู่ชนบทแม้มีความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาใหม่ๆใดเอาที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม้การพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากวาระแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยืนยงก็ยังบ่ทันหมดเทื่อท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ชื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงมาสืบต่อรับฟังบทที่เว้าถึงพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากวาระแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยืนยง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาแต่มีหลายๆท่านกำลังขับขี่รถล่างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงค่อยไปค่อยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนสำคัญนั้นก่อนท่านจะเดินทางก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีท่านผู้ฟังถนนหนทางหลายเส้นทางก็ได้รับความเปียกภายหลังน้ำท่วมท่านผู้ฟังพวกเขาก็จงพร้อมกันเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเพราะว่าภัยน้ำท่วมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีระยะนี้ฝนก็ยังสืบต่อตกอยู่ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงพร้อมกันกาเกียมความพร้อมไว้แม่นดีที่สุดกันดีกว่าแกนั่นแหละท่านผู้ฟังภัยน้ำท่วมบ่เฉพาะแต่กระทบอยู่ประเทศเฮาประเทศออมข้างก็แม่นกระทบอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันกายเกียมความพร้อมพ่อแม่ประชาชนสาวให้สาวนาระยะนี้หลายเขตหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวนาดอแดก็ได้พร้อมกันเก็บเกี่ยวแล้วหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวนาปีก็อยู่ในระยะบ่อระบาดรักษาอยู่ฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามให้ดีท้องถิ่นใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นก็จงกายเกียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นมารับฟังบทที่เว้าถึงการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากวาระแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยืนยงต่อจากบางอย่างนี้ท่านผู้ฟังปัญหาที่3กระแมนการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขและโภชนาการก็มีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าการพัฒนาชนบทจะยืนยงได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาคนไปพร้อมกันซึ่งปัจจุบันอัตราการปละการเรียนของเด็กน้อยในเขตชนบทอย่างน่าเป็นห่วงการขาดครูสอนแพทย์หมอและอุปกรณ์การแพทย์ก็ยังเป็นสิ่งท้าทายพวกเขาต้องวางนโยบายส่งเสริมและดึงดูดเอาพนักงานครูและแพทย์หมอไปประจำการอยู่เขตชนบทให้หลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ปัสจากบ่ได้แม่นด้านโภชนาการของเด็กน้อยเพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านมันสมองและร่างกายของกำลังแรงงานในอนาคตการแก้ไขความทุกข์ยากต้องเริ่มจากการเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวทุกคนอิ่มท้องและมีสุขภาพที่แข็งแรงปัญหาที่4การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการเมืองอยู่หักฐานติดพันกับเวียกงาน3สร้างก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งภาครัฐแต่ละขั้นจะต้องได้ลงลึกและเอาใจใส่อย่างจริงจังเพื่อนำพาขบวนการพัฒนาหักฐานให้มีความเข้มแข็งเริ่มจากบ้านและเมืองแม่นด้านหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติทุกนโยบายการสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาและสร้างเมืองให้เข้มแข็งรอบด้านได้นั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่ก่อสร้างพนักงานหักฐานอย่างเอาจริงเอาจังต้องได้มีการมอบอำนาจมอบความรับผิดชอบพร้อมทางมอบงบประมาณจำนวนหนึ่งให้ท้องถิ่นบริหารจัดการเองการหันเอาพนักงานจากศูนย์กลางและขั้นแขวงลงก่อสร้างหักฐานต้องมีจุดสุ่มเป้าหมายและแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อร่วมกันเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดติดแทกับหักฐานอย่างแท้จริงร่วมทุกข์ร่วมสุขและแก้ไขปัญหาตัวจริงร่วมกับประชาชนปัญหาที่5การคุ้มครองทรัพยากรที่ดินทำมาหากินและการเก็บกู้ระเบิดตกค้างก็ยังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากที่ดินทำการผลิตแม่นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องได้เร่งสำรวจจัดสรรและออกใบดินให้ประชาชนอย่างเป็นระบบและยุติธรรมเพื่อสร้างความอุ่นเอียนทุนเที่ยงในการลงทุนใส่การผลิตพร้อมเดียวกันนี้หลายแขวงก็ยังมีผลกระทบจากระเบิดที่บ่ทันแต่ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและยังเป็นอันตรายที่ปกคลุมและกีดขวางการขยายเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนการสอบค้นและเก็บกู้ระเบิดออกจากพื้นที่ทำการผลิตแล และแหล่งที่อยู่อาศัยโดยการร่วมมือกับสากลจึงเป็นเวียกงานที่ต้องได้สืบต่ออย่างแข็งแรงเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนท่านผู้ฟังสรุปแล้วทัศนะของกันนภาของพรรคและรัฐเฮาต่อการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบ่ได้แยกออกจากเวียกงานปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติมันแม่นการพัฒนาแบบรวมและยืนยงที่เอาประชาชนเป็นใจกลางการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของกระทรวงหรือแขนงการใดหนึ่งแต่มันแม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่ววงจรทางชาติจะต้องได้พร้อมกันผ่านพาถ้าทุกภาคส่วนหันเปลี่ยนจินตนาการเฮ็ดเททำจริงแล้วมีการประสานงานที่กลมเกลียวให้มีประสิทธิผลสูงเชื่อมั่นว่าพวกเราจะสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆประเทศชาติจะก้าวออกจากสถานภาพโดยพัฒนาและก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองศิวิไลตามจุดหมายที่ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากบรรดาแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยืนยงก่อนว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วฉะนั้นอยากแก้ไขความทุกข์ยากใดก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเฮงสากลมีความดูมั่นขยันเพียรมีความรับผิดชอบและมีความสามัคคีฮักเพลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันผ่านพาเวียกแก่น้อยเวียกแก่ใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามตอนท้ายรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่สำหรับเวียกงานจุดสุ่มต้นโตในต่อหน้าเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญให้คณะภาคและองค์การปกครองทุกขั้นยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนฮอบด่านให้นักแน่นคุ้มครองและบริการพลเมืองเป็นเจ้าสกัดกั้นต้านและแก้ไขนอแหนงความบ่สงบปรับปรุงการจัดตั้งในระบบการเมืองอยู่ตาแสงบานให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นก่อนอื่นหมดแม่นสุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างฐานของภาคเฮาและการขยายสมาชิกภาคให้มีคุณภาพยกสูงลักษณะนำหน้าเป็นแบบอย่างและมีความสามารถนำพาของคณะพรรคอยู่หักฐานไปพร้อมกับการเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการขยายพรรคในหักฐานประชาชนที่บ่แม่นรัฐกรรับประกันการเฮ็ดบทบาทเป็นแกนนำในการนำพาอยู่หักฐานสุ่มใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดคนควายมหาชนอย่างแข็งแรงด้วยหลายรูปหลายสีหลายวิธีการและมีประสิทธิผลเข้าถึงเป้าหมายได้ดีกว่าเก่าโดยขุดค้นนำใส่และปรับปรุงกำลังแห่งของพาหนะสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์และพาหนะทางวัฒนธรรมอื่นๆสืบต่อปรับปรุงหักฐานการเมืองสู่สำนักงานองค์การภาครัฐกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบติดพันกับการสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในกองกักการจัดตั้งแต่ละขั้นเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเวียกงานจุดสุ่มต้นโตในต่อหน้าเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเอาไว้อาทิตย์หน้าจะนำเสนอต่อเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแต่ว่าเวลาในรายการเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เพราะว่าระยะนี้เครื่องส่งคลื่นกลางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ได้มีการซ่อมแปลงด้วยความเข็งฮ้อนฉะนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนในการออกอากาศรายการต่างๆไปออกอากาศทางระบบFM 94.3 เมกะเฮิร์ตซ์แทนเพื่อให้มีรายการได้รับฟังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการส่งแปลงสำเร็จดังนั้นจึงแจ้งให้ทุกท่านเพื่อทราบถ้าท่านใดมีความสนใจอยาก ส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาสินค้าธุรกิจของทานันก็ให้โทรพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์545-42452-2688-8259ทีมงานการตลาดใดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานการตลาดยินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนพบกันใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขภาพได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 5:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสแฮม5คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่1เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5 โมงรายการข่าวภาษามง5:30 น.รายการข่าวภาษากะมู6 โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7 โมงรายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8 โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการฮอบฮู้คู่แม่หญิง10 โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการเผื่อมาตุภูมิ11 โมงข่าวต้นสมง11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12 โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการยกปัญหามาสนทนา13 โมงรายการภาษามง14 โมงรายการภาษากะมู15 โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาจสถานี16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17 โมงรายการอาทิตย์อัสดง18 โมงรายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19 โมงรายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20 โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: เอ้ขอเชาตุมปัวเต้าปอมัวแกมอชิกีจีนุติปล่าลุจวดหลีเซียงออเชียนในเก่าเจ้าหล่อหล่อเจ้าเจ้านี่นุตาชินอตัวอย่างตัวจื้อแกมอชิกีเต้าเล่ให้เจ้ามาตาการตัวจื้อฝั่งเฮาหลือตูเจียตามัวเกชิชะลาทอหลุปอหลอนเดอช่างเชียเทียเต้าเจ้าหมูจังตงเจ้ากงสื่อทะปืดจาหือจาก้องลองเทียช่างสื่อปัววีดาเจ้าจังตงเจ้าชาไฮกะปอจื้อตัวจังเวียงจานเจ้าละมูตั้งจาเล่อวดาเจ้าจาจงยลุนทัวเคลียมาตาการชอลอชีพ่นผ่านเกชัยบัวเจ้าจอตุมบัวเทียจะมู่ฝั่งชั่วให้เจ้ามาตาการฟ้าเกปอไทยเทียตัวจื้อกะมอชิกิย่อตอมัวตังอวไปทั้งจาสือลีทั้งจาเลียย่อทั้งจามัวกะมอทั้งจาดาย่อทั้งจาอวยอใช้ชั่วก่อตะเขาเทียทั้งจาจัวย่อทั้งจาจีมัวกะมอชิกิให้เจ้าเกชัยบัวหลอนเดอทั้งจันจัวยจู่เตามั่วเกชูชัวเจอลาวิสาการยอดจำเตาจอมบัวอวยยาชาอีปัวกิโลยจู่มั่วเจ้าละหมดตัวจะเฮาหงงานตัวเจียยจู่ชูชวนช้าเฉิดจงเดินจงเตียจีมั่วกั้มมออวนได้ยัวจอใจเจ้าชัยจอมบัวให้หล่อดอกเจ้าตั้งเจ้าเกอวยชัยละชีเจ้าจอมบัวเจ้าละหมดตัวจะเฮาหงงานตัวเจียว่าต่อใจเก๋จอใจที่มัวมาตัดฐานยอดจะเฮาหงงานตัวเจียยอดจู่มัวเก๋ตาขาวช่วยชัวเตเจียเที่ยงไก่อวนได้ยัวเจ้าละหมดตัวเที่ยต่อก้าตัวตาดอกเจ้าช่วยชัวฟ้าเก๋เหนี่ยหูให้เจ้าเก๋จ้องไก่บัวมุมมัวยอดจะเฮาเตเกี้ยคือยอดจู่มัวแดงเตาตัวเจียซาเฮาหงงานเตาหมูอยากชี้ชัว
1: เจ๋อเกิดมหาวิทยาลัยจอดใจไปประกาศนิยบาเจ้าจงทุนใจเกิดเผ่าที่นังโกเจ้ากงจงจอดใจไปประกาศนิยบาเจ้าจงทุนใจเกิดเตียเกิดเต้าแต่ยอดเจ้ามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์สู่ยอดเจ้าชงออเชียนังโกจีออเชียนังโกเจ้าเผ่าที่นังโกเจ้ายอดเจ้าชงออเชียนังโกอ้อมุจเจ้าชงออเชียนังโกเจ้าต่อจากเสียยอดเจ้านุตินังโกเจ้าลุจโยสีชงออเชียนังโกเจ้ายอดเจ้าเจ๋อเกิดมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เจ้าจอนนอกูยายเจอทงสลีมานอเมงหรือเธอปื้อจ้าปื้อจ้าเฮาหื้อจานต้องเต๋อเทียกีฬาเมื่อเจอสินทวรดาราวงเธอใช้ชวนหล่อเจ๋อเกินต้องเต๋อมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เมื่อตู่เฉยเจ๋อตัวเฮาหื้อจ้าองค์การตั้งจาคณะผักคณะกาจาจอเจ๋อเกินต้องเต๋อมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์จ่องซื้อเกือเขียนเจ้าจ่องต้นใส่เกือเทียเจ้าอัวโมฟังชัวตุ้มกงยอดตลุเชอร์นอยเยอสินทาวอนดาราฟงกู้ตลอดชาติสื่อจอดเจียนจีนเดอเกตังจาเกเกอเกเคียเจ้าจงตุ้นใส่เกอชงออเชียนังเกออจอดชงออเชียนังเกอเจ้านอเตียลอดจอดตัดสินนอยเจเกอมหาวิทยาลัยมั่วตันทอยยอยจีวิทยาเขตเปล่าชาอุฮอลเลอร์กบเป้คณะวิสาการออสถานบันเทียตอคิเคียตันทอยยอออปวดเจ้าเต๋อลาสูยอดจนเต๋อที่ปริญญาเอกมัวยอกบเล่าลาสูปริญญาโทยอชาเจ้าชีลาสูปริญญาตียออีปัวนังเก่าเต๋อลาสูลาสูตอนเนืองที่ปริญญาตียอเปล่าเจ้าเจ้าลาสูเทียอนุปริญญาสียอเจ้าลาสูให้เจ้าเจ้าเกเกอเผ่าที่นังเก่าเจ้าชงออเชียนนังเก่าออเจ้าเจ้าชงออเชียนนังเก่าเจ้ามัวจงตุ้นใส่เกอเตียเกเกอต้องเต๋อตันทอยอเป้เชียเปล่าปัวจวดเจ้าเต๋อเล่งยอดลูกเชียร์นายเยทงสลีมานอเมกู้จังตลอดเพียงเกยรงเชียจาโจเซียนชีเกอเตียนเตอร์เจเกอมหาวิทยาลัยท่องแต่ละเยกู้จังตลอดให้เจนจังเตียพักเทียจงฟื้นจะให้ลูกเชียร์ตื่นกู้จังโมเตเกเกอต้องเตอร์เราไว้ขัดเชิงรุ่นจ้าเทียยาอินบุเลมาสิตยาอีตัวใหญ่ชีเราเจจีโจเตอร์เกจีขอเสถกิชินังเตอร์ได้เชิญยอดช่างสื่อแต่ชีนอเทียให้จอโตเกนทวดสารลอนเดอร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เกชิตื่นยอดโตฟ้าเศรษฐกิจยาลินเดอร์เกปาติฮูเกนเกินต้องเตาเทลียอดจุดเตาเคลียกับเป้าเคลียกับสารจอตัวอย่างจีอวกับเตายาลีเจเกินต้องเตายอดจุดเตาชี้จอเชิดชงตัวเตาเกินต้องเตาเตียมุจโตเกจีคอกับเตาคุณภาพลอยยาเตาใจเส้นจีชงว่ายาลอนเตอร์ละสู้ยอดจุดทันสมัยเทียตัวอย่างชี้ช้าหมู่หล่อนยอดจอหูฝั่งลาดฝั่งธุรกิจฝั่งจีอัวเทียเกี้ยคือดาจออย่าจังมัง nhất trong lúc sẽ nói về thông xử lý mà nó mê cú trần tàu là mua kỹ xã trâu tù ở tàu dày bài bác cả xã nhà bà chia xử

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอเตาเนียจีกติ้นึงจายอดทงสุดโซลุเตแถวต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโซดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึงบล้อหมู่เตาโซลุเตแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึงใจเตแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเตแถวเหล่าเป้เขียนต้นเตาเจ้านึ่งใจเตชาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งใจเตชาตัวว่าเฮาลือเจ้าเตชาเหล่าเปล่าเขียนต้นเตาหลงสังสารเจ้านึ่งใจเตชาตัวย่อเจ้าเตชาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงเตาท่านเบียงลาลัวเทียแดงเตาจอใจอวนลาลัวเจ้าวันต้นเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามองยอดท้องโซลุเตชะยาในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสันสัดลาชีเขียนต้นเตาชื่อใครชื่อยัวสายัวอามัวอาอวนเตาอาเทียดหลงสันสัดตัวย่อจะเฮาเตชะเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเตาเตาตูสัตตงยี่จีเตาสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัด

0: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอกันฮู
1: ้ส่งเพียนดาราคนล่วงเวียงจัน
0: ยืมสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรถรกโมงดาระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกรกบัน130กิโลเฮิรตซ
2: ์สมัยเลยยงมาไต่แหมสงรักแพงบอโลจิมหล่อจิมกลบึบเยาะดามือสกีกับมือวันทีมวยมงเก่าสากลนึม2,000สาวรกคือมือปลึกสันแรม5กำมง10ลาวนึมระไวสงามือมือถ่ายเปล่ามือเลอะยิมอันยิมแนวอือแตงมือก็เลอะยิมอันยิมแนวเดืองโตเดืองต่างกายเลี้ยงกันเลอะยอติยอไกลกะเลอะยิมจือยิมแนวยอเคียวเงาะมือสันรานกะเลอะยิมจือยิมแนวเราตอนนี้กะมือสกีกะบางคนก็กำลังเรยำสรวดกำลังรุงมารุงมาเกียมจียอเคียวเงาะแล้วบางมอนกะยอยังเงาะกระดอกบางมอนกะเคียวกระดอนเงาะแล้วเรียบร้อยเงาะเบเงาะเบกนี่รอดแล้วต่อยอเวรกายมันยังข่าวกาล
3: ยัดดามือที่30มงเก่านึม2026กียัดห้องประชุมสันซีห้องวาการแขวงเวียงจันทน์เบือนแต่งพิธีมอบรับใบยังยืนอันกับ4หน่วยพักซึ่งเคลื่อนกับคณะพักหักฐานแผนกเทคโนโลยีกับการสื่อสารแขวงเมื่อหน่วยพักปอดใสกลางแรงแต่งเบือนประจำนึม2025ประธานอันกุดโรมก็เมื่อทานนางจันทะคอนสีอัมพรกรรมการประจำพักแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงเวียงจันทน์ทานผู้ทองพันธวงศ์เลขาคณะพักหักฐานห้องหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีกับการสื่อสารแขวงเวียงจันทน์อาคณะพักหักฐานคณะหน่วยพักอากุนไกวกับสมาชิกยัดกลวง4หน่วยกุดโรมทานผู้ทองพันธวงศ์เบือนเขื่อนเล่าบทรายงานกับซึ่งสร้างหน่วยพักปอดใสกลางแรงกับแต่งเบือนประจำนึม2025มางตอนสาจมือกีคณะพักหักฐานแผนกเทคโนโลยีกับการสื่อสารแขวงอาคณะพักหักฐานเจ็ดฐานจมกึ่นกับบารฐานอาสมาชิกพักรำลุย81ฐานจมกึ่น34ฐานอาซีหน่วยพักซึ่งเคลื่อนกับเมื่อนหน่วยพักเทคโนโลยีกับการสื่อสารหน่วยพักบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาสุนสาขาแขวงเวียงจันทน์หน่วยพักบริษัท ETL จำกัดสาขาแขวงเวียงจันทน์บริษัทไปรษณีย์ลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์ดลญะกลาดยอคณะพักหักฐานเบือนเตรียมเพาะมอกออรคณะหน่วยพักสมาชิกพักพนักงานเดดะซึ่งแต่งคณะเวียกจอม5มาตรฐานเตรียมเพาะศึกษาอบรมการเมืองแนวตระกึดอันสมาชิกพักซึ่งเรื่องเดบึงทรองงอรนโยบายเดพักมติกองประชุมนำเดือที่12เดคณะบริหารงานศูนย์กลางพักมติกองประชุมนำเดือที่7เดองคณะพักแขวงมติกองประชุมนำเดือที่กะเปะเดคณะพักหักฐานแผนกเทคโนโลยีกับการสื่อสารแขวงกับมติกองประชุมนำเดจิ้มๆหน่วยพักอรยอเดตรเปียนเมื่อแผนการเมื่ออย่างเลือบรอมกับมอกออแต่งตั้งเวียกดาจิ้มๆระยะอันเบือนรับผลเลือกกับปรมันห้าหลักการกะเปะทรองงอรดาซึ่งสร้างพักกับปรมันหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยมอกออเมื่อมูคณะบุกวนรับผิดชอบอาระเบียบวินัยเมื่ออย่างเลือกงออาละซึ่งมือเอกภาพอาแนวตระกึดกับซึ่งแตงเสริมขยายลักษณะนำหน้าเดพักซับซ้อนจัดวางสมาชิกพักพนักงานมอกออรยดาบึงคะแนนการกับองค์การแต่งตั้งมหาชนสรุปเราคุณภาพกับแบ่งประเภทสมาชิกพักหน่วยพักอาสมาชิกพักกลางเมื่อรำลุยเมื่อจำนวน84ฐานจำกึ่น34ฐานกลุ่มเดไม่ร้อยส่วนร้อย4หน่วยพักอาคะแนนเฉลี่ย 9.5 เขื่อนยอแตงเมื่อประเภทหน่วยพักรังรำลุยเมื่อ4หน่วยพักอันเกียรติเขื่อนมอบใบยังยืนหน่วยพักปลดใส่กลางแรงแตงเบือนดะเดือยีเมื่อทันจันทะคอนสีอัมพรกับคนรับก็เมื่อเลขาหน่วยพักสีหน่วยยาดาโอกาสกีทานนางจันทะคอนสีอัมพรน้องเบือนอันเกียรติสรุรลซึ่งทานเบือนหมอกเหล่าอันเดริยมเพราะมางแนวบุตรเดก็เมื่อการเมืองแนวตระกึดอันสืบต่อศึกษาอบรมสมาชิกพักพนักงานอันอะแนวสิงเกอแต่งเบือนเลือกหนึ่งริกับแต่งเวียกจอมติเพราะหมอกเหล่ากฎหมายกับระเบียบเดพักอย่างเลือแม่แผนมอกออรอันเงยึดถือหาหลักการกับกระเปะทรองงอรดาซึ่งสร้างพักเดริยมเราะแต่งกันาเวียกการเมืองเดดีอันอาพลหูเดริยมเราะเลาะสมัคคีแต่งเบือนเลือพร้อมเตรียมดาซึ่งประเมินเมื่อหน่วยพักปลดใส่กลางแรงกับแต่งเบือนประจำนึม2026อันเบือนยอมแผนซึ่งกำหนดอุ่น
4: เอ้ยมี เมื่อยลดใกล้แพงแม่น้องยอละซอกแวดกันเรื่องอื
2: ้อโอ้อาปะเปือนยอลองมากอ่ะลึงเราแอปก็แวดดาฟังสันเราซอบเบือนแล้วอ่ะกันเรื่องมากแนวแวดง่ายใจสมัยนอนน้องสรงอันดีๆรอดกลางแทมไหน
4: โอ้แอปเลอะแนวกี่ดาวน์โหลดแนวเมอะมอกแน
2: ่ดาวน์โหลดไปยากกุดแอปสตอร์หรือเพลย์สตอร์เปื้อดาวน์โหลดยูรทะเมียนยอมเรียงมอกกราวนี่ก็ยองเราแอปเบือนแล้วหันการคุ้มครองการกมูลงบประมาณพร้อมกมูลยัตตะวินัยอันเข้มงวดพร้อมอาหารละอันทันสมัยจัดตั้งปฏิบัติตกเกอร์มวยต้องปรับปรุงโครงสร้างพร้อมกลไกเก็บรายรับพร้อมการเราะจ่ายงบประมาณแห่งรัฐเขื่อนเมเพื่ออันลุดจูรรายจ่ายปกติซึ่งเปิดจำเป็นกบาลต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองหนี้สินสาธารณะรับประกันเลาะมันคงอันเรื่องจึงบรอมอันเรื่องจึงอันเกอเบือนอะงบประมาณแห่งรัฐบรอมอะสังเข็มแข็งเข็มงวดอาละเมียบวินัยแผนการการกมูลยกอันจงอันศักดิ์สิทธิ์อันอะประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มครองเดลัดตักเกลียวกับการกมูลงบประมาณกระเปะปฏิบัติอันเข็มงวดหลักการงบประมาณแห่งรัฐลุดจูรการขาดดุลพยายามแต่งอันอะงบประมาณอันสมดุลพร้อมอันเกอย่ออันสมดุลอะส่วนเรือเพื่อเพิ่มอันสะสมแห่งรัฐอันเกอมากเขื่อนประเวณมังอันเข้มแข็งพร้อมอันเรื่องยิงปูลต้องปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนเขื่อนมิยกยงประสิทธิผลพร้อมการลงทุนเดลัดต้องจัดอันละเอียดยัตตาบริมสิทธิโครงการลงทุนเดลัดโคจัดสรรงบประมาณกู้ดับบรรดาโครงการบุริมสิทธิ์ลูกนี้ต้องลีกเลี้ยงต้องลีกต้องวิการกระจายการลงทุนเดลัดแมปบ่มีประสิทธิผลเปลืองคุ้มครองพร้อมแก้ไขหนี้สินดกเสมอแบบแผนการจุดสุ่มพร้อมอะสิทธิผลสร้างบรรดากลไกพร้อมมาตรการสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเฉพาะรองการมัดพร้อมอันเรื่องจึงครอบคุมดกเสมอนี่สินสาธารณะดกเสมอเพื่ออันอาการกระจายเลี่ยนดนอกแผนงบประมาณรับประกันรับมือกับบรรดาเลาะที่เสี่ยงจะเกิดขึ้นจะเกิดเขื่อนตอลหักษาสะเทียนภาพการกมูลปรับปรุงฐานะสกุลกมูลเดธนาคารแห่งสปป.ลาวอันอาหารเลาะเข้มแข็งพร้อมอันเพิ่มทวีการคุ้มของดาตลาดกมูลอันกูดยัดดาระบบหัดกลุ่มพร้อมอันเข้มงวดเตลกำหนดนโยบายกมูลอันซอดของพร้อมอันอะตัวเลขอันเกยยัดมอนมังบุดเดเมื่อการคุ้มครองบริหารอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอันเสมอเยาะมากนานอันเกยเมือนมังอัตราดอกเบี้ยกมูลยืมกมูลฝากอันอะการคุ้มครองการกมูลกมูลยอระดาอันทันสมัยยอระระบบดิจิตอลบรอมอันเกอเทียบกับพื้นที่สากลตามสร้างตามสร้างคังสำห้องกมูลตาอันอะประสิทธิภาพบรอมประสิทธิพลรับประกันสถียรภาพนานการกมูลอันอะเลาะเข้มแข็งเขื่อนตกนี้ตกนี้
5: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะเลียนมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกอย่างนี้อียิ้มยิ้มกลกลางยิ้มกลบรมเยาะอาหารเยี่ยมเสยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกอะมวยกันตับจิเมตลอดไรก็ต้องอ้างสีอุ่นอมดากางเรือตะเพลิงก็อันกันตับอันตัวปาดก็ต้องระดมกระบาดเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเสยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยืองโตตู้อุ่นเนื้อเบอร์เนื้อมากระเปะเดืองกะแงะอย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาหำไรอมปูลกับเหมือนซี่ย่อยพันเทาะอันอ่ะอมหักอมครั่งยันตะโกกเปล่าตะกระป๋องตะสันแดเดอร์ตะเยืองรถเดอร์เยืองรถมั่งกึ่งปูครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแจงยอมตรงนี้จิ้มๆอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับอันยาเวทยาไกมาดีปันสนุ่มยันตากลางเคราะอันออดกุญจุยจรอเพชรจรอมอสนุ่มอันเดยันดารุงมอหรือยันสุขสลาเล่กุงบออ
6: ีแต่เบือนมันดกเหล่ากีก่อจีจอยอําอันอียันพญาสมะปาดปกหรืออําอันยันพญาสมะเลียนมามกีเบือน
3: ตอยอกี้อิมยังแขวงหลวงพระบางกําหนด8เมืองแต่งเบียกว ว่าละเดซาดเรารอดการพัฒนาเขตหมกจงรงจุกับจอยตึมก้าแนวทุกโรคตามมือที่28กลาดยอกียัดดากางรุมนำนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเบือนแต่งกองประสุมค้นคว้าโครงการบริมาสิทธิ์เพื่อแต่งตั้งเวียกวาละเดซาดเรารอดการพัฒนาเขตหมกจงรงจุกับจอยตึมก้าแนวทุกโรคยัดดากลวงแขวงหลวงพระบางอาธานคำพิษศีลาทองนิดหัวหน้าแผนกการกระมูลแขวงท่านยี่ยางห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงบรมภาคส่วนรับผิดชอบกุดรุมท่านคำเพชรศีลาทองนิดเบือนเราอันเนิงเวียกงานจุดสุ่มกับแผนเวียกซึ่งสำคัญและซึ่งแต่งตั้งเวียกวาระเดซาดปริยอาห้าเวียกจุดสุ่มกับ12เวียกมอบอันแผนกการคะแนนการซึ่งรับผิดชอบเดแขวงกับบึงเมืองค้นคว้ากำหนดโครงการบริมาสิทธิ์เพราะดะจึ้มๆแผนเวียกกับเวียกจุดสุ่มอันอาซึ่งเมื่อเอกภาพดะซึ่งแต่งตั้งเวียกแก่ดะแปดเมืองไม้อูนเมื่อนเมืองพ้นทองเมืองเวียงคำเมืองงอยเมืองพลไซเมืองปากแซงเมืองปากอูเมืองจอมเพชรกับเมืองภูคูนรวมอะมวยรอย11กุ้งไม้อูนก่อนกลางซึ่งไม้อูน10,917ก่อนกลางกระนานเวียกจุดสุ่มกับแผนเวียกโครงการประแหน่เราะสร้างอาชีพกับรายรับจัดสรรหมอนยัดหมอนปึหมอนมาได้ยงมาประชาชนอ่านอาแนวมั่นเดียงกับจึงรึงพัฒนากุ้งกลางกับอำนวยแนวสะดวกซึมมายาดะเขตหมกจงรงจุสร้างเลาะกรั่งแรงอันคณะกรรมการปกครองตาแสงซึ่งแต่งตั้งกุ้งกับกลซึ่งยัดเขตหมกจงรงจุอรยะเดมอกออรกับแต่งเบื้อนดะซึ่งยุรทึนกูทเราะดะการพัฒนายัดเขตหมกจงรงจุสร้างกับจอยเปิ้นตรอนิติกรรมกลไกดะซึ่งแต่งตั้งเวียกพัฒนาเขตหมกจงรงจุกับจอยตึมก้าแนวทุกโรคอันเบิ่นรับผลเลือกลาดนี้ก็เบือนแตงแบงกุ้มเพื่อพร้อมเหยาะค้นคว้าประโยชน์เลาะสรุเราเลาะดาแผนเวียกโครงการดาเกินซึดทานยี่ยางเบือนมอกเหล่าอันบึงแผนกการจันแขวงกับพ้องการซึ่งรับผิดชอบเตจันเมืองสืบต่อค้นคว้าบึงโครงการบริมาสิทธิ์เพื่อแต่งตั้งเวียกวาระเดซาดเรารอดการพัฒนาเขตหมกจงรงจุกับจอยเติมก้าแนวทุกโรคตั้งดานึม2027จรอนึม2030อันเกริสามารถแต่งตั้งเวียกอันโฮจอมแผนการซึ่งกะอูน
7: ก้นซึ่งเบิ่นบึบคอรายก้นซึ่งรอทานบอกก้นหนึ่งซะมาทานซึ่งเบิ่นเตียงเวียกงานครบแครบกับการบริการย่อยด้านสังคมในจมกึนกับก่อนจมกึนบึบซึ่งคณะปราบเต็งยาดลาวเบิ่นอาซิดซึ่งบ่อยจีเบิ่นรับสิทธิ์อาซิบสิทธิ์เหมือนเคราะห์ก้นกลางจีมายองมาแต่แฮมย่อยหรือก้นซึ่งยัดเลยอำนาจการปกครองกุ้งการจัดตั้งบอนเดียก้นซึ่งบังราบเคราะห์อันสาพันจมกึนหรือคณะกรรมการครบแครบย่อยก้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือองค์การกบังซึ่งอาภระบทบาทนาทีเบิ่นรับซึ่งยำเอียงสิทธ์อันเปลเยียงเมื่อยาะเมื่อเบิงเล่าอันหนึ่งซึ่งจังหละขณะปรับเต็งแจ้งอันอำนาจการปกครองกุ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพันจิมกึนเรื่องคณะกรรมการครกแครบย่อยก้นเนี่ยซูนกลางแขวงเรือยันเมืองเรือตานางครกแครบก้นเนี่ยยันกุ้งเพื่อย่อยครกแครบก้นเนี่ยเรื่องดำเนินคดีต่อกันซึ่งจังหละขณะปรับเต็งเรื่องคนซึ่งแต่งกลีเลือกเด่นในจิตตมกะซึ่งจังหละขณะปรับเต็งซึ่งเบือนก้อยอุ่นดักกฎหมายเคราะห์อันเบือนรับซึ่งครกแครบจอยซึ่งเดือยักซึ่งกลปะเลอขณะคู่ปนเงาะจีอาแนวเปลือยหยาดเขื่อนยิ้มแนวร่วมระรำกอนกลางเรื่องสะอาดคนแย่หยาดปลอมเบือนรับซึ่งจอยอยากจะจำเป็นเหมือนดกอันละปรึกษาวันเหยียดมนฮรุมนฮรุเนี่ยอย่าเกิดปวดไผ่ด้านการแพทย์ด้านกฎหมายด้านการศึกษาฝึกอบรมวีซ่าซีบแต่งอันละอาเวียกแต่งหุ่ยเวรกายจรกลกลางกับสังคมบนรับกมูลซึ่งย่อยสรณมริเยื่อมปรสอดกระตบอันเบียงหนึ่งบนรับซึ่งครกแครบเรื่อยยะผักลัดเมือนในลาสังศาสตร์องค์การจะตั้งมาสนจะตั้งสังคมตามกฎหมายกับระเบียบการอาซิตตามซึ่งเบือในกำหนดอุ่นกฎหมายกับระเบียบการดาราเป็นห่วงเรือดซูนกลางสาพันจำกินลาวย่อยยุดตูลเมื่อองค์การสาประชาชาติกองทุนสำหรับเด็กก้น UNFPA
2: ดาหนึ่ม2026เล่าอีเบือนเดลงทุนปึนซึมทัวเรียนมากจำนวนยัดการ ปยุรทึนเดลาวบรอมต่างประเทศกับกลุ่มทั่วลาวอะสมาชิก100กว่าส่วนอะส่วนเป็นซึมทั่วเรียน15แขวงจดประเทศบรอมดุกนี้ส่วนทั่วเรียนยัดยัดดักแนงธุรกิจทั่วเรียนลาวสามารถเก็บเกี่ยวเบื้อนผลผลิตเพิ่มเขื่อนจากปลีจากหนึ่มกลาดยอบรอมสมาชิกเมก่อเบื้อนเดสย่อยเยาะจ่ายสินค้ากูดยัดดาตลาดเพิ่มเขื่อนการผลิตทั่วเรียนเมื่อต้องคำนึงถึงมาตรฐานบรอมข้อกำหนดเตะตลาดการเป็นซึมควรแปลียงการพัฒนาอันสามารถกวดแยงสอบส่วนแรงที่มาหักษาคุณภาพบรอมกุมพลผลิตอันเบือนตอบสนองต่อย่ออันอามาตรฐานต่อย่ออันอามาตรฐานยัดเปรึงกียัดดาสวนทั่วเลียนไบโอฟาร์มเมืองวังเวียงแฝงเวียงจันทร์ขนาดแห่งธุรกิจทั่วเลียนลาวสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวเบือนได้จัดฝึกอบรมยัดไตหัวคอการบริหารจัดการพร้อมแผนการผลิตทั่วเลียนอันอะคุณภาพเพื่อจำหน่ายยัดเตอต่างประเทศส่งไปเลียนด้านนอกประเทศอาทานวันเถียงพมมะสุลินรองหัวหน้ากรมป่าไม้รองหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมพร้อมสิ่งแวดล้อมทานคำอวนคำภูแก้วห้องประธานสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวทานผู้ใสเทพพวงเลขาธิการแผนกการขาพร้อมอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะสมาชิกเป็นซึมทั่วเลียนจากแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไสแขวงจำปาสักพร้อมแขวงอัตปือกุดโรการจัดตั้งฝึกอบรมคังกีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเลาะหนึ่งทัศนะพร้อมประสบการณ์อันกลเยาะเป็นซึมทั่วเลียนย่อเลาะย่อจองวิธีการเป็นซึมตกเสมอพร้อมพัฒนาทั่วเลียนอันเกอคุณภาพสามารถตอบสนองประเลียนดัดตลาดยัดดาต่างประเทศยัดพิธีกีทานเอลาวันลาดปากดีหัวหน้าแขนงพร้อมหัวหน้าธุรกิจหัวหน้าทั่วเลียนลาวเมื่อประธานบริษัทเอลิแวนโตเดินฟอร์ดเบือนได้เล่าสาการฝึกอบรมคังกีจัดเคลื่อนมึกเดือที่2ภายใต้หัวขอการกำหนดบริการจัดการส่วนมากทั่วเลียนส่วนทั่วเลียนบรอมทั่วเลียนผลิตอันนำจงอะคุณภาพอันจำหน่ายยัดเติบภายในบรอมสรงประเลียนดาต่างประเทศฝึกอบรมครั้งกี้เมื่อกูดโรมน้องมอกเหล่าอันเบือนเดเรียนนานการทฤษฎีน้องละเบือนเดเดทีมงานวิชาการจากภายในบรอมต่างประเทศย่อสรงย่อปฏิบัติตกเสมอย่อเป็นซึมเดอเพื่อแต่งอันร่มเยาะความสมัครีเลาะสมัครีอันคือนักแน่นกว่าลองกันนี้อะธุรกิจส่วนทั่วเลียนยัดดาลาวบรอมตรงนี้น้องเบือนเดเปิดโอกาสอันบรรดาประเทศประกอบการส่วนทั่วเลียนเบือนเดอโอกาสเรียนหนึ่งบรอมเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันบรอมกำหนดอันสำคัญอุ่นอันวิชาการภาครัฐหรือภาคแผนกมาตรการพร้อมการยืนยันอันหนึ่งกระทรวงกสิกรรมพร้อมสิ่งแวดล้อมวิชาการจากแขนงการธุรกิจทั่วเลียนลาวพร้อมวิชาการจากการบริษัทโซจำกัดย่ออันหนึ่งซะสาธิตตัวจริงดกเสมออันคือหนึ่งแก่เมื่อการปนซึมทั่วเลียนจดประเทศซึ่งเป้าหมายเพื่อการสร้างทั่วเลียนอันคุณภาพเลิศก็มือทั่วเลียนลำดกสมือสะอาดเบียปลอดภัยจัดยอดการสร้างรายรับอันเรื่องจึงอันแก่ผู้ประกอบการการจัดฝึกอบรมคังกีเมื่อฝึกอบรม1กิจกรรมอันจอยยกระดับเลาะ1บรอมทัศนะตังกบาลปลาการเป็นซึมทั่วเลียนอันก็สามารถเปลี่ยนจากการผลิตแมพทั่วไปย่อเมื่อการผลิตแมพแผนการและมั่นคงรอดตลาดพร้อมทั้งสร้างโอกาสอันชาวกสิกรกลยกออกแห่งงานมาตรการเพิ่มผลผลิตการตลาดสร้างระบบการผลิตอันเร่งจึงลุดตุดทึนลายหับบรอมขยายอันเกิดนำยงทั่วเลียนยอดตลาดกลวงตลาดบรอมยัดต่างประเทศซึ่งเมื่อพื้นฐานสำคัญยัดการยกระดับทั่วเลียนเดสปปลาวอันเกิดอมูลค่าพร้อมสามารถ แข่งขันยัดตลาดอันก็เรื่องจึงโอกาสกี้มุกุดโรมน้องเล่าอันแลกเปลี่ยนตระเปลี่ยนบทเรียนด้านการบริการอันก็ครอบคุมต้นเป็นซึมอันอาผลผลิตวางแผนการเราะแห่งงานการเราะฟุ้นวัสดุพร้อมการจำหน่ายติดไกลประเทศต่างประเทศอันอาคุณภาพการต้นถึงผลผลิตพร้อมรายรับอันแก่อากรสามารถวิเคราะห์ผลผลิตพร้อมวางแผนอันก็โฮดอันก็ทันฤดูกาลต่อยออันก็เบือน
3: ประเทศลาวเลอะกลองเลอะเรียมเบือนเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประสุมเล่าประกายสนธิสัญญาเล่ารอดซึ่งเกือดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนกะเปะเพื่อแต่งเวียกโรมกับกู้โรมเวียกดะซึ่งหัดเรียดประมันโรมยอตึมเบาะซึ่งเตะเรียมเพราะแต่งตังเวียกสนธิสัญญาหลับกีอันเบื้อนยอมซึ่งกะอูนไว้กนลาวจึมกนโรมเยาะเมื่อเจ้าภาพสึงเลอะซึมดอดแขกมานแขกเมืองจีกูดโรมกองประสุมตั้งแต่มือที่13จอรอมือที่18มง9 12026โรมเยาะเมื่อเจ้าการ
2: งอรรถไฟลาวจีนเบือนได้รับรางวัลเปิดเราะจองงอรรถไฟลาวจีนเบือนได้อำนวยเราะสะดวกอันการย่องอรเดยงมะประชาชนลาวจีนพร้อมทั้งประกอบส่วนยัตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมการแลกเปลี่ยนด้านรวมมือวัฒนธรรมพร้อมมนุษยธรรมกายเมื่อเส้นงอรที่ขนาดนำระดับสากลเสื่อมต่อยัดภายในและแต่ภายนอกประเทศพร้อมทั้งทรงพลประกอบสู่บรรดาประเทศยัดเล่กันเวรท่านลีทรงผู้รับผิดสอบโครงการอาคารสถานที่สัญญาธิกบารกบารสายบอเตนเวียงจันยัดดาโครงการก่อสร้างอันงอรรถไฟลาวจีนเดกุมบริษัทก่อสร้างทางรถงอรรถไฟลาวจีนตะวางเปรึงลาดยอกีแนวตระกึดยัดการก่อสร้างแมบสถานทีโมยทิวทัศน์สถานทีกับเมืองกลมเกี่ยวกันบุตรเดการสร้างอาคารสถานทีแต่ละแห่งอันเมื่อสถานทีอัตญกรรมเตราะเบียสมือพร้อมเมื่อมอนเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรมเดแต่ละท้องถิ่นบริษัทเปิ้นได้ส่งมอบอาคารสถานที่18มอนพร้อมด้วยคณะสภาพพร้อมด้วยคุณภาพยัดดาจิมือกีรวมอาสถานีคุณมิงโมยซึ่งเมื่อศูนย์กลางคมมนาคมเดประเทศจีนยัดดาดงอรรถไฟลาวจีนสถานทีเวียงจันซึ่งเมื่อสถานทีที่นำที่สุดจะเดภาคต่างประเทศพร้อมสถานีหลวงพระบางซึ่งอาลักษณะวัฒนธรรมตศาสนายัตตาจดสายยัดพร้อมการก่อสร้างกระเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างทันสมัยยัดดาคงเขตอาคารสถานีงอรรถเพื่อพร้อมคนขวาแบงเป๋าขึ้นเองทุกนี้มึพูดทำอิดยัดเอระจังเทคนิคโครงการสร้างกินโรหูปทรงที่อาขนาดนำนานเทคนิคการก่อสร้างลายนานลายรายการเมื่ออาคารโครงสร้างหูปทรงพัฒนาตัวหนังสือจีนบรอมส่วนภาษาออกแบบเบือนได้ผสมผสานสัญลักษณ์วัฒนธรรมมากรูปแบบซึ่งเมื่อเทคนิคติดปองเอี่ยมแบบจีนดามงมังกรบรอมยกลังคาอาคารประจำเดลาวบรอมตุดสองแห่งชีวิตกุฏิยัดดาการประกอบการแบบออกแบบตกแต่งอาคารสถานีออกแบบดกนี้เบือนได้สร้างอาคารสถานีผู้โดยสารเมื่อผู้ผสมประสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมศิลปะวัฒนธรรมบรรดาเผ่าอาการท่องเที่ยวอะซึ่งสมัยดกสรมะการก่อสร้างสถานีอันเมื่ออาคารสำคัญพร้อมปองเยี่ยมดาวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
8: ก่อนเด้งเลือห่มเลือสเลเบ้งเด้งจะออกก่อนยอมเหอะ
9: เด้งจะออกก่อนแย่ยอกูดรวมขบวนการแปลแยงลอลำก่อนแย่ยอเอาก็ออกก่อนยอพร้อมเอิ่ม
8: โอ้ขบวนการแปลแยงลอลำก่อนแย่เมื่อแนวเมื่อเหอะ
9: เอาอำเนิงซะ เรื่องจีกวดหล่อลำอันก่อนแย่เดอันเบิ่นเดกำยอดยาวิตามินอาอันเบิ่ยาพันวากพันตึกกับยาวักแซงสะนึมอําอันยารพญาตเปรียพญาตยอกริโอ
8: โอ้เอาก็ชุออร์จิก่อนเดยอโอไหนเอาอําอากมูลจิแต่นะมื้อ
9: โอ้อําเบิ่นปิดกมูลมื้อเอาเรื่องยายาอันเดปลอปลอเ
8: อมื้อซะยอสนิเอาจออร์ก่อนเดยอพร้อม
9: ดาลงอันออร์จิก่อนเดบอสิแย่ตั้งแต่5นึมยูร์กูดโรมขบวนเปลเหยงลอลําก่อนแย่ยัดดะศูนย์บริการเล็กๆกุ้งบออำปิดกมูลเมื่อดาฮ์ลอตรแนมฮ์ลอเลเดประธานคณะกรรมการย่อยมาย่อยก้อนแย่เดศาสตร์บรอมกระทรวงสาธารณสุข
2: เวลาแยงเวลากันเลยจะเราจะแล้วตอนนี้คำลาคนจัดรายการก็จะขอสำราญปอโลจุ่มรอจุ่มกลมือเมตต้องกันเบื่อเบียดเดซ์ไม่เลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไสประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายท่าแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไสประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายท่าแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์หับใส่ประสสนอย่างสุดใจเสริมขยายทัดแท้มูลเสื้อปฏิวัติสำเร็จทุกนาทีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประสสนลาวประจำวันพฤหัสวันที่1เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมือแหมหาคำเดือน10ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งก็ถือว่าเป็นมือเริ่มต้นเดือนของเดือนตุลากันแล้วนะท่านผู้ฟังก็ขอให้เป็นต้นเดือนที่มีแต่ความประสบผลสำเร็จราบรื่นบ่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านหน้าที่เวียกงานหรือว่าด้านการทำเฮียนหรือว่าด้านต่างๆก็ขอให้มีแต่ความสุขความสำเร็จกันแล้วกันเนาะและสำหรับรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวในภาคนี้ทางรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้รับฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้กองประสุมเผยแพร่รัฐบัญญัติ001ทับปปท.ว่าด้วยเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติให้องค์การปกครองแขวงกำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นอยู่เขตภาคเหนือเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสารทหารอยู่กรมใหญ่ศรีนาธิการกองทัพกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีจัดพิธีเคารพธงชาติห้องหมอบริเวณ107กองทัพเปิดสุดเฮียนแพสันกลางระบบก่อสร้าง3ปีหุ่นที่10และต่อด้วยข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถัดจากข่าวเสริมฐานฟังบทที่มีหัวข้อว่าทหารเมืองปากลายลงก่อสร้างหักฐานการเมืองเฮ็ดให้ขอบเขตฮับปิซอบมีความสงบปลอดภัยต่อไปแม่นรายละเอียด
1: วันที่24กันยายนปี2026กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเผยแพร่รัฐบัญญัติ001ทับปปท.ว่าด้วยเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติให้แก่องค์การปกครองแขวงกำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นอยู่เขตภาคเหนือโดยการเป็นประธานและเผยแพร่ของสหายพลตรีวันทองบุตรวงศ์กรรมการคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพมีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงห้องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงองค์การปกครองแขวงห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงส่งกองบัญชาการทหารตำรวจแขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วพงศาลีกองพลที่3ตลอดฮอดพนักงานรักแรงเข้าห่วมสหายพลตรีวันทองบุตรวงศ์ได้เผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยยุทธศาสตร์ป้องกันชาติซึ่งประกอบมี9หมวด33มาตราทั้งนี้ก็เพื่อให้ในคณะภาคคณะบัญชาแต่ละขั้นองค์การปกครองท้องถิ่นตลอดฮอดพนักงานรักแรงในทั่วกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นได้รับรู้เข้าใจต่อรัฐบัญญัตินี้ที่ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดการเวียกงานเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติเพื่อให้เขตดังกล่าวได้รับการปกปักรักษาพัฒนาใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแนะใช้รับประกันความมั่นคงของชาติสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมติดพันกับเวียกงานป้องกันชาติประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
0: ในอาทิตย์ผ่านมาที่สโมสรกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสารทหารฉบับปรับปรุงโดยการเป็นประธานของสหายพลตรีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพันเอกวันสีเฟืองห้องประธานสารประชาชนสูงสุดมีบรรดากรมห้องการแผนกการคณะพรรคคณะบัญชากรมกองอ้อมคางพนักงานหนักหบและแขกถึกเสริญเข้าห่วมสหายพันโทนางพิมพ์นภาพวงสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมกฎหมายได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสารทหารฉบับปรับปรุงประกอบมี10ภาค5หมวด71มาตราซึ่งได้กำหนดหลักการระเบียบและมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งการเคลื่อนไหวและการติดตามกฎกาเวียกงานสารทหารเพื่อรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของสารทหารให้มีประสิทธิภาพและเห็นให้การพิจารณาพิพากษาคดีอาญามีความว่องไวโปร่งใสภาวะอิสัยถูกต้องและยุติธรรมในใส่ปกป้องผลประโยชน์ของกองทัพปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของนายและพลทหารกรรมกรพลกรและกำลังสำรองในเวลาปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชาติเห็นให้กองทัพมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านกฎหมายและมีแบบแผนทันสมัยประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้สหายประธานก็ยังได้เฮียกฮ้องให้พนักงานหนักหบกรมใหญ่ศรีนาธิการกองทัพยกสูงสติความรับผิดชอบในการปฏิบัติกฎหมายของภาครัฐโดยเฉพาะข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพให้เข้มงวด หลีกเว้นการกระทำผิดทุกประเภทจากนั้นได้มอบปุ่มกฎหมายว่าด้วยสารทหารฉบับปรับปรุงปี2023จำนวนหนึ่งให้กรมใหญ่ศีลาธิการกองทัพอีกด้วย
1: วันที่28กันยาปี2026นี้กองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีได้จัดพิธีเคารพธงชาติประจำไตรมาส3ปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาบุญภพวิไลศักดิ์ห้องเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีมีคณะพักคณะบัญชาบรรดาก้อนกำลังจากองค์การ6ห้องกรมกองอ้อมข้างเข้าร่วมในพิธีเคารพธงชาติแม่นได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธงและให้พนักงานนักฮบ1สหายกล่าวคำปฏิญาณ8ข้อของกองทัพต่อชาติเพื่อเตือนสติพนักงานนักฮบให้ปฏิบัติถูกต้องและเข้มงวดโอกาสเดียวกันนี้สายหัวหน้าการเมืองก็ได้แจ้งสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นอกประเทศภายในประเทศและขอบเขตกรมกองรับผิดชอบทั้งเป็นการสรุปตีราคาคืนการนำภาษีนำของคณะพักคณะบัญชาและการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทหน้าที่การเมืองของห้องบรรดากรมกองหักฐานทั่วกองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่สำคัญโดยปีนอ้อมซีนาทีใหญ่ทรงแผนงานที่คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกและแจ้งแผนเวียกในต่อหน้าให้องค์การบรรดากรมกองรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นขบวนการฟุดฟื้นต่อเนื่องและมีผลสำเร็จอย่างสง่างามการจัดตั้งพิธีเคารพธงชาติหมายถึงความมีสติตื่นตัวสูงต่อชาติการเคารพอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติเคารพต่อการนำพาของพรรครัฐนักฮบปฏิวัติและประชาชนบรรดาเผ่าที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจต่อสู่กู้ชาติอย่างองอาจกล้าหาญเด็ดเดียวเหนียวแน่นเพื่อนำเอาสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยที่มั่นคงขึ้นสู่ปวงชนลาวทั้งชาติหลังจากนั้นก็ได้เดินขบวนสวนสนามเพื่อแสดงก้อนกำลังทั้งเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของกองทัพและเป็นการฝึกซ้อมกำลังแห่งกายไปในตัวว
0: ันที่25กันยาผ่านมาห้องหมอบริเวณ107กองทัพได้เปิดสุดเฮียนแพทย์สันกลางระบบก่อสร้าง3ปีหุ่นที่10ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาดร.คำแพงภูมิแก้วคณะพักองค์การกลุ่มใหญ่หัวหน้ากรมศิลปหักมีสหายพันเอกดร.ไพวัลย์จันทสุขอำนวยการห้องหมอบริเวณ107พร้อมด้วยคณะมีบรรดาแขกครูอาจารย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดนักศึกษาใหม่เข้าร่วมสหายพันโทคำเพชรสัญญสิทธิ์ห้องหัวหน้าแผนกก่อสร้างกำลังกรมศิลปลาได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศเลขที่4257ทับกปทลงวันที่25สิงหาคมปี2026มาด้วยการอนุมัติเปิดเฮียนให้นักเรียนวิชาเฉพาะการแพทย์สั้นกลางระบบก่อสร้าง3ปีอยู่ห้องหมอบริเวณ107กองทัพประจำศกปี2026หาปี2027จากนั้นสหายพันโทคำคองพิมวงศ์สาห้องอำนวยการห้องหมอได้ผ่านโครงการหลักสูตรแผนการการเรียนการสอนศกปี2026หาปี2027อย่างเป็นทางการซึ่งมีเป้าหมายก่อสร้างแพทย์สั้นกลางระบบ3ปีหุ่นที่10จำนวน35สหายยิง10สหายมีแพทย์สันต้น2สหายรวมปีเฮียน3ปีเริ่มแต่ปี2026หาปี2029มี38วิชาเท่ากับ 2,846 ชั่วโมงในนั้นมีภาคปฏิบัติตัวจริง 1,708 ชั่วโมงโดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะใส่สร้างวิชาการเทคนิคการแพทย์หับใส่เข้าในทันแถวกองทัพขันกองพันกองพลเทียบเท่าและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั้งเป็นการปรับปรุงก่อสร้างพนักงานระบบศีลหักให้เข้มแข็งหับประกันการปินปัวเพื่อประกอบส่วนพัฒนาสังคมของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงโอกาสนี้สหายพลจตวาดร.คำแพงภูมิแก้วหัวหน้ากรมเสนาหักกรมใหญ่พระธิการกองทัพได้ให้เกียรติโอลมต่อพิธีสหายได้แสดงความย่องยอสมเสยคณะพักคณะบัญชาห้องหมอในการกระเกียมความพร้อมเปิดโรงเรียนในครั้งนี้พร้อมทางเฮียกห้องมายังบรรดาครูอาจารย์ให้เอาใจใส่ในการค้นคว้าตำแหน่งบทสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อเฮ็ดให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อกับนักศึกษาต้องได้เอาใจใส่ซอกฮู้ฮำเฮียนฝึกฝนละลอมตนเองตามระบบระเบียบการของกองทัพปฏิบัติได้7ระบบ18เวียกสร้างความสามัคคีภายในภายนอกให้ได้ดีเอาใจใส่ประกอบส่วนต่อเวกงานขบวนการต่างๆของกรมกองสร้างตนเองให้กลายเป็นแพทย์ปฏิบัติมีจรรยาบรรณจริยธรรมและปฏิบัติตามคำขวัญ5ดี1พอใจของกระทรวงสาธารณสุขวางออกให้ได้ดี
1: วันที่23กันยาปี2026กองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาได้จัดพิธีมอบเงินนโยบายให้พนักงานพรรคการทัพบำนาญโดยการเป็นประธานของสหายพันเอกคำเล็กสายคำพวนกรรมการพรรคแขวงคณะประจำพรรคกองบัญชาการหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทามีคณะพักคณะบัญชาแผนกการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยพนักงานรักแรงพรรคการทัพบำนาญเข้าร่วมสหายพันธุสมปองเจื้อหลวงคำมีหัวหน้าแผนกพนักงานห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารพรรคการทัพบำนาญอิงตามมาตรา33และ34ภาคที่3หมวดที่1กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวเลขที่43ทับสพสลงวันที่14มิถุนายนปี2018มาตรา34 35และ36ภาคที่3หมวดที่6กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและข้อตกลงว่าด้วยการกำหนดเงินอุดหนุนเงินกินเพิ่มและเงินนโยบายช่วยหนุนเลขที่361ทับกปท.ลงวันที่3กุมภาพันธ์ปี2026โดยอิงตามคำสั่งแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมของกองทัพและหนังสือเสนอของกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาเพื่อมอบเงินนโยบายพรรคการทัพบำนาญให้พนักงานรักแรงจำนวน5สหายหญิง2สหายโอกาสนี้สหายพันเอกคำเล็กสายคำพวนได้แสดงความย่องโยสมเสยต่อบรรดาสหายพนักงานขั้นสูงที่ได้เสียสละสุมสติปัญญาเหือแห้งของตนเขาในการปฏิบัติเวียกงานที่พักรัฐและการจัดตั้งขันเทิงมอบหมายให้รวมทั้งผลงานการเคลื่อนไหวขบวนการด้านต่างๆในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการนำพาซี่นำกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาสืบต่อรักษามูลเสื้ออันดีงามของตนและกรมกองปลุกระดมสุขยู่ลูกหลานให้เขาเจ้ารับรู้และเข้าใจแนวทางนโยบายของพักและกฎหมายของรัฐในระยะใหม่โอกาสเดียวกันนี้ในพิธียังได้ลุลวงนายทหารพักการเพื่อเกี่ยมพับบำนานจำนวนหาสหายตื่มอีกในตอนท้ายสายพันเอกคำเล็กสายคำพวนได้แสดงความย่องโยสมเสยต่อภาคส่วนที่ได้รับเงินนโยบายพักการพับบำนานและนายทหารพักการเพื่อเกี่ยมพับบำนานที่ได้อุทิศเหือแห้งแนวคิดสติปัญญาของตนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่พักรัฐและประชาชนมอบหมายให้ในระยะผ่านมาและเฮียงห้องให้แต่ละสหายจงรักษามูลเสื้ออันดีงามของตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานหุ้นสืบทอดในอนาคตและเป็นกำลังแห่งศึกษาอบรมลูกหลานให้เข้าใจและเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐอย่างลึกซึ้ง
0: กองประชุมสรุปการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาอบรมประจำปี2026ของบรรดากรมกองเขตใจกลางจุดที่3ได้จัดขึ้นในอาทิตย์ผ่านมานี้อยู่ที่สโมสรกองพันใหญ่605โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกไซสนะเสริมศักดิ์ห้องหัวหน้ากรมโฆษณาอบรมกรมใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพันโทภูวงศ์พรหมราชหัวหน้าแผนกอบรมกรมโฆษณาอบรมพร้อมคณะมีคณะพักคณะบัญชาหัวหน้าแขนงโฆษณาอบรมกองพันใหญ่605 279 661 641กองพันใหญ่11กองพันใหญ่941กองพันใหญ่497เข้าร่วม

0: เวียกงานประดับประดาค่ายครูและเวียกงานสร้างนักหบวัฒนธรรมกรมกองวัฒนธรรมของแต่ละกรมกองพร้อมนั้นวิชาการกรมโฆษณาอบรมก่อนยังได้ประกอบคำเห็นแลกเปลี่ยนบรรดาเวียกงานสำคัญในการจัดตั้งเคลื่อนไหวโฆษณาอบรมเติมอีกโอกาสนี้สหายพันเอกไซสนะเสริมศักดิ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยบรรดากรมกองที่สร้างได้ผลงานที่พ้นเด่นในการเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาอบรมเวียกงานพระคาถาเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารมติคำสั่งของคันเทิงวางออกเวียกงานสื่อมวลชนการประดับประดาค่ายครูเวียกงานวัฒนธรรมและเวียกงานแข่งขันย่องยอในระยะผ่านมาพร้อมทั้งเฮกฮองให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละกรมกองเอาใจใส่จัดตั้งอบรมเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักหบเป็นปกติเพิ่มทวีโฆษณาพระคาถาหมุนเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติของผักของกองทัพและสากลเอาใจใส่สุกยูขบวนการแข่งขันย่องยอสืบต่อสุกยูเวียกงานสร้างนักหบวัฒนธรรมกรมกองวัฒนธรรมโฆษณาเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์หนังสือพิมพ์กองทัพวิทยุกระจายเสียงกองทัพโทรภาพและโทรโคงคณะพักคณะบัญชาเอาใจใส่ไกลสิทธิ์แท้กวดกาสุกโยเวียกงานดังกล่าวให้เกิดดอกออกผลและเป็นหุบประทับตัวจริง
1: ห้องเสนาธิการทหารแขวงบริคำไซเปิดสูตรอบรมวิชาเฉพาะเทคนิคกดลับกดบัญชาระยะสั้น3เดือนขึ้นในวันที่24กันยาปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพันโทแสงอรุณดวงดาราห้องหัวหน้าห้องเสนาธิการทหารแขวงบริคำไซมีคณะรับผิดชอบและนักฝึกอบรมจากบรรดากรมกองทั่วทหารแขวงเข้าร่วมสายพันตีการดอกไม้กอลสินหัวหน้าแผนกกดลับได้ผ่านแผนการอบรมวิชาเฉพาะเทคนิคกดลับกดบัญชาระยะสั้นระบบ3เดือนสุดที่10ประจำปี2026โดยการประกอบมีเนื้อในอบรมทั้งหมด2ภาคคือภาคทฤษฎีประกอบมีมุนเสื้อปฏิวัติของเวียกงานกดลับกลอุบายของศัตรูต่อเวียกงานกดลับแบบแผนของนักวิชาเฉพาะกดลับหลักการของเวียกงานกดลับคุณสมบัติของนักวิชาเฉพาะกดลับหลักการเวียกงานกดลับเอกราชเวียกงานคุ้มครองเทคนิคกดลับความรู้ทั่วไปและการนำใส่กฎบัญชาภาคปฏิบัติตัวจริงประกอบมีเฮียนฮู้ตัวจริงวิธีการเข้ารหัสและการเฮียนฮู้ตัวจริงวิธีแก้รหัสจำนวนพลเข้าร่วมฝึกอบรมสาวสหายกำหนดเวลาอบรม90วันวันเฮียนตัวจริง70วันจุดประสงค์แน่ใส่อบรมก่อสร้างนักวิชาเฉพาะกฎลับกฎบัญชาให้เพียงพอต่อความแห่งห้องต้องการเพื่อตอบสนองให้บรรดากรมกองที่ยังขาดเคลื่อนนำใส่เข้าในการเฮ็ดหน้าที่ที่เข้ารหัสและแก้ไขรหัสบรรดาเนื้อในคำสั่งของผู้บัญชาทุกขั้นทั้งสั่งให้ได้นักวิชาเฉพาะกดลับเต็มไปด้วยคุณภาพความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติในระดับที่แน่นอนและเข้มงวดต่อระเบียบหลักการวิชาเฉพาะหับใส่เข้าในหน้าที่การเมืองของตนด้วยความรับผิดชอบสูงแน่ใจให้สำเร็จหน้าที่ถูกต้องตามหลักการวิชาเฉพาะปิดลับเด็ดขาดถูกจริงครบถ้วนว่องไวทันเวลา
0: วันที่25กันยาผ่านมาอยู่กอง1616กองพลที่1ได้จัดพิธีประกาศหาหวนคืนมูลเสื้อการเติบใหญ่เข้มแข็งและสู่หบมีไซของเหล่าหบรถตังยันเกาะกองทัพประชาชนลาวครบฮอบ65ปีวันที่1ตุลาปี1961หาวันที่1ตุลาปี2026โดยเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพันโทศรีพรพรมีไซห้องหัวหน้าห้องศรีนาธิการกองพลที่1มีแผนกห่มเกาะแผนกเทคนิคเหล่าหบและพนักงานหนักหบทั่วกรมกองเข้าร่วมสหายพันโทสุวรรณธรโพธิราชหัวหน้าการทหารกอง1616ได้ประกาศหาหวนคืนมูลเสื้อประวัติการกำเนิดเติบใหญ่เข้มแข็งและสู่หบมีไซของระหบรถตังยันเกาะครบฮอบ65ปีระหบรถตังยันเกาะแม่นหนึ่งในกำลังประกอบอาวุธของกองทัพประชาชนลาวไต่การซี่นำนำพาโดยกงฮอบด้านจากคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศเป็นพาหนะอันแหลมคมของพักในการดำเนินภารกิจต่อสู่ปฏิวัติปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติย้อนความเห็นห้องต้องการของประเทศชาติและขบวนการต่อสู้ของประชาชนบรรดาเผ่าต้านการหุกหานของจักรพรรดิลามังคืนแบบเก่าและแบบใหม่โดยใต้การนำพระอันปีศาจสามารถสลัดสองไซของผักประชาชนปฏิวัติลาวในวันที่1ตุลาปี1961ระหบรถตังยันเกาะของทัพประชาชนลาวได้รับการสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่เขตคังไคทงไหหินแขวงเส้นขวงวิลสนกองห้อย161ซึ่งเป็นกรมกองทำอิฐของระหบรถตังยันเกาะได้เหตุนาทีตามการมอบหมายของพรรคอย่างสมเกียรติถึงว่ากำลังยังอ่อนน้อยแต่ย้อนนำใจหักซาดอันสูงส่งของนักหบปฏิวัติพนักงานนักหบระหบรถตังยันเกาะได้ออกแห้งแข่งขันเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวตีศัตรูอยู่ถูกสนามหบอย่างพิลาทานทั้งสู่หบทั้งก่อสร้างกำลังไปพร้อมๆกันยิงสู่หบหลายเท่าใดกำลังก็ยิงเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งไปพร้อมกับกำลังถูกเหล่าหอบ

0: และสามัคคีกับประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันตีศัตรูให้ปราศัยอย่างหับคาบปลดปล่อยดินแดนของประเทศชาติและปลดปล่อยประชาชนออกจากการครอบครองของพวกจักรพรรดิลามังคืนอย่างมีไซเพื่อเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่างามของกองทัพประชาชนลาวโดยเฉพาะมูลเสื้อการสู้รบและเติบใหญ่ขยายตัวของระบบรถตังยันเกาะเสื้อสู้คันถุงปฏิวัติปลุกระดมพนักงานหนักหบหุ่นสืบทอดเห็นได้พลกรรมปฏิวัติและเส้นทางแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติอันละอิดละเอียวของผักที่เต็มไปด้วยการเสียสละอย่างสูงส่งของนักหบกองทัพประชาชนลาวโดยเฉพาะแมนพนักงานหนักหบระหบรถตังยันเกาะในแต่ละหุ่นนับแต่มือสร้างตั้งจนฮอดปัจจุบันเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามประเสริฐเลิศล้ำดังกล่าวเข้าในนาทีการเมืองของกองทัพและการเคลื่อนไหวปฏิบัตินาทีของพนักงานอย่างนักแน่นจากนั้นสหายประธานก็ได้กล่าวซี่น้ำให้คณะพักคณะบัญชาพนักงานหนักหบกองพัน616ต้องเสื่อสติระวังตัวในการปกปักรักษาแนวทางนโยบายของพรรคหลัดปกปักรักษาหมักผลของการปฏิวัติและฝากความเสื่อมั่นว่าบรรดาสหายจะสืบต่อเสริมขยายทัดแท้และมูลเสื้อการปฏิวัติของชาติของกำลังประกอบอาวุธเบารวมว่าเฉพาะแมนมูลเสื้อของระหบรถตังยันเกาะพร้อมกันผ่านพาความยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆประกอบส่วนสร้างผลงานให้พ้นเด่นพร้อมกันสร้างกองทัพและสร้างกรมกองให้เข้มแข็งนักแน่นอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อสร้างกระบวนการให้ฟุดฟื้นมวลซื่นโอกาสคำนำหับตอนวันสั่งตั้งระหบรถตังยันเกาะครบรอบ65ปีคณะพักคณะบัญชา616ก็ได้จัดขบวนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆขึ้นด้วยบรรยากาศเปิกปานมวลซื่นและสำเร็จด้วยหมักผลสูง
1: วันที่25กันยาผ่านมาอยู่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งและบงตัวแต่งตั้งคณะหน่วยเซานุ่มห้องทหารชายแดนโดยการเป็นประธานร่วมของสายพันธุ์ทั่วบัวสวัยจำปาพันธ์ห้องเลขาคณะพังหักทานห้องหัวหน้าห้องทานไซแดนกองบัญชาการทหารแขวงสายพันธุ์ทั่วอานเพชรนวลศรีคณะพังหักทานห้องการเมืองคณะประจำคณะบริหารงานเสาหนุ่มแขวงหัวหน้าแผนกเสาหนุ่มกองบัญชาการทหารแขวงขมวนมีคณะพักคณะบัญชาแผนกการที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดคณะหน่วยเสาหนุ่มและสมาชิกเสาหนุ่มห้องทานไซแดนเข้าร่วมสายพันธุ์ทั่วแสงมณีบัวสวรรค์หัวหน้าแผนกบริหารห้องทานไซแดนได้ขึ้นรายงานที่มาและการก้าเกียมสร้างตั้งหน่วยเซาหนุ่มของห้องทานชายแดนในระยะผ่านมาโดยสังเขปจากนั้นสายห้อยโทคำปานไสยบัตรวิชาการช่วยเวียกแผนกเซาหนุ่มกองบัญชาการทหารแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนว่าด้วยการสร้างตั้งหน่วยเซาหนุ่มห้องทานชายแดนและข้อตกลงว่าด้วยการบงตัวแต่งตั้งสายสุขสวรรค์แพงไซซีเป็นเลขาหน่วยเซาหนุ่มห้องทานชายแดนสายพันตีกงใจทินมณีเป็นห้องเลขาหน่วยเซาหนุ่มสหายพันตีท้องปันบุญโจมเฮืองซีเป็นกรรมการหน่วยเซาหนุ่มโอกาสนี้สหายพันโทอานเพชรนวลซีก็ได้ให้เกียรติมอบขอตกลงวงตัวแต่งตั้งในครั้งนี้ยังเป็นทางการพร้อมทั้งมีคำเห็นโอ้ลมและแสดงความย่องเยาสมเสยต่อกับสหายที่ได้รับหน้าที่ใหม่พร้อมทั้งเน้นนักให้พร้อมกันบุกเบือนห้าวหันประกอบส่วนเข้าในกระบวนการเวียกงานด้านต่างๆสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายไปพร้อมกับการปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาววางออกที่พันกับการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนเต้าหุ้มความสามัคคีเสริมขยายมูลเสื้อและปฏิบัติข้อแข่งขันซีบุ๊กเพื่อพันขยายเข้าสู่กระบวนการเวียกงานตัวจริงของกรมกอง
0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปเสื้อทานหับฟังบทที่มีหัวข้อว่าถ้าหันเมืองปากหลายหลงก่อสั่งหักฐานการเมืองเหตุให้ขอบเขตฮับพิซอบมีความสงบปลอดภัยถ้าผู้ฟังผ่านการลงเขื่อนไว้เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตามมูลเสื้อของกองทัพอย่างตั้งนากองบัญชาการทหารเมืองปากหลายทหารแขวงสยบุรีสามารถหับประกันเหตุให้ขอบเขตกรมกองฮับพิซอบมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบเศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนส่วนใหญ่ถือเอาการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆสหายพันโททองวันกันหาไซหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารเมืองปากลายได้ให้ฮู้ว่าผ่านมาคณะพักคณะบัญชาได้เอาใจใส่นำภาษีนำ พนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองและพัฒนาสนบทหอบด้านตามสีเนื้อในสีคัดหมายและมติตกลงเลขที่03ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาติดพันกับการสร้างบ้านป้อมมันกลุ่มบ้านสู่หบติดเหรียญโดยสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นและกรมกองอ้อมคางนำเอาแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนหอบด้านและข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งลงจัดตั้งพันขยายอยู่หักฐานบ้านอย่างทั่วถึงซี่นำบรรดากองห้อยอยู่หักฐานบ้านและเขตพัฒนาสมทบกับกำลังป้องกันความสงบเคลื่อนไหวเก็บกำสภาพการต่างๆเพื่อพร้อมกันแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่อให้ทันเวลาหับประกันเหตุให้ขอบเขตกรมกองหับผิดชอบมีความสงบปลอดภัยผ่านการลงก่อสร้างหักฐานการเมืองในระยะผ่านมาเห็นว่าพ่อแม่ประชาชนทั่วเมืองมีความเสื่อมันต่อการนำพาของพรรคเห็นได้กฎอุบายของคนบ่วางดีพร้อมกันมีสติเป็นเจ้าตนเองและเป็นเจ้าประเทศชาตินอกจากนี้ระบบการเมืองอยู่หักฐานบ้านก็ได้รับการปรับปรุงให้นักแน่นกว่าเก่าประชาชนมีความตื่นตัวสูงและประกอบส่วนเข้าในวิกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบหลายขึ้นปัจจุบันทั่วเมืองมีกลุ่มบ้านป้อมมันสู่หบเอกราช12กลุ่มบ้านจัดตั้งหัดแอบคืน1บ้านสร้างบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งได้69บ้านเท่ากับห้อยสนห้อยครอบครัวป้องกันชาติเข้มแข็งเฮ็ดได้ 14,900 กว่าครอบครัวสร้างบ้านแฮกเซียวได้2บ้านคือบ้านห้วยไซคำและบ้านตากแดด
2: คณะพรรคคณะบรรษาได้เอาใจใส่ลงก่อสร้างทางท่านการเมืองติดพันกับการพัฒนาสุขระบบพอบด้านโดยได้นำเอาแนวทางนโยบายของพรรคบรรดากฎหมายของรัฐโดยเฉพาะแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าสู่หักท่านบ้านและประชาชนบรรดาเผ่าย่างทั่วถึงซีนำบรรดากำลังกองห้อยอยู่หักท่านบ้านเขตพัฒนาสมทบกับกำลังปกสบริการประชาชนกำสภาพคุ้มคนบดีและวางแผนต้านสกัดกันปรากฏการณ์ย่อท้อให้มีความสงบปลอดภัยโดยทุกทางลงโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้มีน้ำใจประกอบส่วนเข้าขังแห่ของร้อนปกสเหตุให้เรียนงานกองกษัตริย์กลายเป็นข้องทัวของสุนอย่างแท้จริง
0: สหายพันโททองวันกันหาไซให้หูตื่มอีกว่าในตอนหน้าจะเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักหบในกรมกองมีความหับหูเสื่อมซึมต่อแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐ4นาทีใหญ่16แผนงานของกระทรวงป้องกันประเทศบางออกขอ กำหนดจิตระบบ18เวียกของกองทัพเพิ่มทวีความสามัคคีประสานสมทบแน่นกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าตั้งหน้าปรับปรุงตานางป้องกันชาติขันบ้านขันเมืองและปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความนักแน่นเข้มแข็งในทุกด้านเพื่อเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมทั่วปงสนหอบด้านเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าพร้อมทั้งสุขยูปุกระดมองค์การจัดตั้งมหาชนสาวหนุ่มแม่หญิงเคลื่อนไหวตามพละบทบาทและนาทีการเมืองของตนเพื่อพร้อมกันพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างกลมกองให้มีใบหน้าใหม่ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบท ที่มีหัวข้อว่าหลงก่อสร้างหักฐานการเมืองเฮ็ดให้ขอบเขตรับผิดชอบมีความสงบปลอดภัยและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้รับฟังกันในภาคนี้และมาเบิ่งเวลานาทีในตอนนี้ของการดำเนินรายการก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังพบพ่อกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและเพียงเพชรธรรมโคตรต้องลามิตรรายการไปก่อนสบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนับถือที่หักแพงทุกทุกท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสเป็นตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสเกือบว่าเป็นมื้อวันศุกร์เนาะบ่แม่นเนาะโคโซกะลงหาลงหลังจากพักไว้ว่าซั่นซะเนาะเป็นมื้อวันตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสเป็นมื้อที่4ของอาทิตย์นี้แล้วก็เป็นมื้อเปลี่ยนเดือนได้เป็นมื้อเปลี่ยนเดือนได้ถือว่าเป็นเดือนตุลาแล้วได้เป็นวันที่1เลยตอนเช้าวันนี้ก็ได้เดือนตุลาแล้วอีก7มื้อก็เป็นวันครูแห่งชาติฉะนั้นอยู่หลายโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆก็เตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนี้เพื่อว่าจะลึกถึงคุณงามความดีของนายคู่คำที่เพิ่นได้อุทิศเหื่อแห้งสติปัญญาและก็เลือดเนื้อเพื่อประเทศชาตินำพาขบวนการต่อสู้ปลดปล่อยชาติต่างกับจักรพรรดิทั้งเก่าแต่จักรพรรดิแบบเก่าแบบใหม่ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมูลเสื้ออันดีงามของนายคู่ปัจจุบันนี้บรรดาคู่อาจารย์ก็ได้รับการยกระดับทางด้านความรู้ความสามารถเวียกงานวิชาเฉพาะภายใต้การนำพาของพรรคภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนายครูหรือว่าครูอาจารย์ต่างๆก็ได้รับการยกระดับทางด้านพวกเราเองก็ได้ถ้าว่ามีการเคลื่อนไหวกิจกรรมใดก็จะได้นำเอากิจกรรมดังกล่าวนั้นมาเสนอให้มีรายการนะครับชมรับฟังได้ผ่านทางรายการแด่ผ่านทางพักเข้าทั่วไปแด่เนาะกับวิทยุเดี๋ยวนี้ก็มีภาพมาทันสายวิทยุมีภาพเนาะเปลี่ยนเป็นวิทยุมีภาพหันเป็นตามยุคตามสมัยไปบ่ว่าจะข่าวเกิดขึ้นอยู่ทางเหนือทางใต้แต่ยอดอูจำลีพีพุ่นละยอดอูจำลีพีลีพีจำยอดอูก็สามารถรับชมภาพได้นอกข่าวตัวใดมีภาพประกอบพวกเขาก็มีภาพลอดพื้นเข้าไปเพื่อว่าให้การนำเสนอข่าวข้อมูลข่าวสารนั้นมีสีสันแตกต่างกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัยนอกวัฒนศาสตร์ผ่านมาก็มีแต่ผ่านมาก็มีแต่เสียงวิทยุแต่ปัจจุบันนี้เห็นภาพแล้วคือเด็กเอารถนี่ก็นั่งเมาแวบๆๆๆอยู่นี่แหละอยู่ในห้องสตูนี่แหละในยามเศร้าๆอย่างสิก็คิดฮอดคิดถึงมีรายการทุกๆท่านเนาะคิดฮอดถึงมีรายการทุกๆท่าน 6:00 น. 6:30 น. 7:00 น. ก็มีข่าวไม่ข่าวมาต้นมาฝากมาโอมอารมณ์ให้มีรายการนะครับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยกับเว้าหลายใหญ่ห้างฮะหลายคนก็สิว่าโอ้โคศกเด็ดอรุณนี่เว้าหลายโพดฝดวายเนาะก็ทักทายสบายดีคิดฮอดคิดถึงมีรายการเด้เนาะเศร้าๆก็ยังได้มาหาได้ซั่นเอ้าก็ถือว่าทักทายสบายดีมีรายการในตอนเศร้าๆคือจังซั่นเนาะแต่ว่ามาเริ่มต้นทำอิฐของรายการนี้ก็จะให้มีรายการได้ไปฟังข่าวครับชมข่าวเกี่ยวกับลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมใหญ่ระดับภาคพื้นอาเซียนแล้วก็ระดมทุนพันขยายยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกหอบเวียนที่9วันที่19กันยานี้วันที่19กันยาผ่านมาเนาะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกองประชุมเผยแพร่แผนงานหอบเวียนที่9ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกประจำภาคพื้นอาเซียนขออภัยเนาะอย่างเป็นทางการอยู่ในคนหลวงเวียงจันทน์มีท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะก็มีคำเห็นและก็กล่าวเปิดมีโดยมีท่านเฟรชโบหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนาโครงการเนาะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานนโยบายกับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมเนาะในโอกาสดังกล่าวนี้กับท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้เน้นนักถึงความสำคัญของกองประชุมหอบเวียนที่9เนาะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกนี่แหละหรือว่าบ่เป็นภาษาอังกฤษว่า GEF 9เนาะการจัดกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นเกียรติและก็เป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของลาวเลยหลังจากที่บรรดาประเทศผู้ให้ทุนนี่ได้ให้สัญญาระดมทุนจะจำนวน3ตื้อ900ล้านดอลลาร์ สำหรับฮอบเวียนที่9ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการฮ้อมมือหลายฝ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้มีการกำหนดทิศทางและกับบุริมสิทธิ์ของลาวภายใต้ GEF 9ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แถลงการ NDC 3.0แผนงานปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและก็แผนยุทธศาสตร์หลากหลายด้านชีวะนานาพันธุ์สุ่มไส้คงเขตเราป่าไม้ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติกสิกรรมทนทานต่อดินฟ้าอากาศความมั่นคงด้านน้ำพลังงานและก็อาหารในหลุมแม่น้ำของตลอดจนถึงการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลืออันตรายอย่างถูกต้องตามหลักสิ่งแวดล้อมกรมประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางนโยบายแผนงานรวมการเงินแบบผสมผสานและก็การวางแผนการแผนงานกลุ่มประเทศเพื่อว่าแลกเปลี่ยนและก็สร้างความเข้มแข็งในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพแต่เพิ่นก็บ่ได้บอกว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในมื้อใดว่าซั่นซะในมื้อใดก็ถือว่าจัดขึ้นในวันที่19กันยาผ่านมาสัตว์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การสากลเปิดตัวโซล่า2เน้นยกระดับการคุ้มครองประกันสังคมและก็สิทธิแรงงานสาวกสิกรกว่า 32,000 คนใน7แขวงในวันที่19กันยายนผ่านมาอยู่นครหลวงวิจันทร์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ร่วมกับองค์การสากลจัดพิธีเปิดตัวโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและก็สิทธิด้านแรงงานสำหรับสาวกสิกรในแขนงกาเฟ่ซาและกับป่าไม้อย่างเป็นทางการเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดนี่มีท่านนางแก้วจันทวีไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งงานและสวัสดิการสังคมแห่งงานสวัสดิการสังคมหรือว่าฮสส.มีทานมาร์คกาลาเฮอร์นายเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวทานลัสยูรันเซนผู้อำนวยการห้องการองค์การแห่งงานสากลหรือว่าไอโลประจำประเทศไทยกัมพูชาลาวทานพรสารวิไลเม้งประธานศูนย์กลางสัมพันธ์กัมพูชาลาวทานไซบันดิตราชพลรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและก็พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในเข้าร่วมเนาะในพิธีทานนางแก้วจันทวีไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้แสดงความชมเชยและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อสภาพยุโรปที่ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยผ่านองค์การแรงงานสากลหรือว่า ILO ซึ่งมอบให้องค์การประกันสังคมแห่งชาติร่วมกับองค์การจัดตั้ง3ฝ่ายเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติท่านยังได้เน้นนักให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงว่าแรงงานในแขนงอุตสาหกรรมกาแฟซาและกับภาคส่วนกสิกรรมป่าไม้ของลาวขันยังประสบกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นเป็นการจ้างงานส่วนใหญ่แมนนอกระบบและก็ตามฤดูกาลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพยังมีจำกัดขาดสัญญาณการจ้างงานที่ถูกต้องและก็การคุ้มครองด้านประกันสังคมยังพบเห็นหรือว่ายังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานอยู่เนาะความหุนแห้งและก็การล่วงละเมิดทางเพศและปัญหาอื่นๆเพื่อแก้ไขบรรดาปัญหาดังกล่าวนั้นโครงการจะสุ่มใส่เสริมสิทธิแรงงานปรับปรุงเข้าถึงการคุ้มครองประกันสังคมเนี่ยความปลอดภัยในอาชีพและก็สุขภาพของแรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายสาวกสิกร 32,000 คนใน16เมืองของ7แขวงเซนพงศาลีหลวงน้ำท้าหลวงพับบางเสียงขวางหัวพันเวียงจันทร์และกับคำมวลโดยจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2026-2030โครงการนี้เป็นการขยายผลสำเร็จจากระยะที่1 2021-2024 ที่ได้ปฏิบัติอยู่3แขวงภาคใต้การจะตั้งปฏิบัติแมนจะผสมประสานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมองค์การประกันสังคมแห่งชาติองค์การประกันสังคมแขวงเมืองต่างหน้าผู้ออกแรงงานสภานกรรมบาลลาววสภานวันยิงลาวองค์การแรงงานนอกระบบและก็ต่างหน้าให้ผู้ใช้แรงงานก็คือสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเนาะสมาคมกาแฟลาวสมาคมซาพร้อมด้วยองค์การปกครองท้องถิ่นตอนท้ายนี้ท่านรองรัฐมนตรีก็ได้ยั่งยืนว่าการปกป้องทางสังคม แม่นสิทธิมนุษย์และกับผู้ออกแรงงานทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยเนาะเฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าพอพังได้ตีราคาสูงเนาะทุกภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันค้นคว้าและก็กาเกียมและเริ่มจะตั้งปฏิบัติโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งหวังให้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจคะแนนกาแฟซาปลาไม้ส่งผลโดยกลุ่มตัวการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและก็ยืนยงอันนั้นกับภาคส่วนต่างๆก็ได้ร่วมกันปรึกษาหรือเนาะเกี่ยวกับโครงการเพื่อว่าสุขยู่ยกระดับการคุ้มครองประกันสังคมเนาะและก็สิทธิแรงงานสากลสิกรกว่า 32,000 คนอยู่ใน7แขวงอยู่ใน7แขวงของลาวว่าซั่นซะมาต่อที่เกี่ยวข่าวเกี่ยวกับเผยแพร่คำแนะนำและก็แจ้งการเกี่ยวกับการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุและก็การจัดเก็บค่าบริการก่อนการส่งออกอยู่เมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่18กันยายนผ่านมาอยู่เมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็ได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่แนะนำของกระทรวงการเงินว่าด้วยการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางสำหรับเลขที่1555/ก.ง.ลงวันที่6พฤษภาคม2016และก็แจ้งการของกระทรวงการเงินเรื่องการจัดเก็บค่าบริการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุสำหรับเลขที่1557/ก.ง.เนาะลงวันที่6พฤษภาคม2016โดยการเป็นประธานของทานวงวันเพ็งภูมิสวรรค์เนาะห้องหัวหน้ากลุ่มภาษีกระทรวงการเงินโดยมีคณะนำจากองค์การปกครองวงเวียงผู้ต่างหน้าห้องการบรรดากลุ่มจากศูนย์กลางแผนกการเงินภาษีอากรประจำแขวงเมืองพร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจแห่งธาตุในเขาห่วมกองประชุมนิทานวงวันเพลงภูมิสวรรค์ก็ได้กล่าวว่าในระยะผ่านมาการคุ้มครองแห่งธาตุแม้จัดรูปแบบปฏิบัติได้ดีเนาะในระดับหนึ่งแต่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงยังมีข้อจำกัดและก็สิ่งท้าทายหลายประการโดยเฉพาะการกวดกาการส่งออกผ่านการกวดกาในระยะผ่านมาได้กวดพบเห็นหลายปัญหาเป็นต้นแม่นการส่งออกเกินโควต้ากำหนดไว้เนาะการส่งออกแบบผิดประเภทและก็คุณภาพแห่ธาตุในสูงกว่าที่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นรัฐบาลก็จึงเห็นได้ความหมายความสำคัญของการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางและก็เห็นได้นโยบายพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ภายใต้เงื่อนไขเพื่อต้านและก็สกัดกั้นการลักลอบการขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายว่านำเข้าส่งออกแห่ธาตุและก็ผลิตภัณฑ์แห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและก็ขอบเขตทั่วประเทศในขอบเขตทั่วประเทศเนาะรัฐบาลก็ได้มอบให้กระทรวงการเงินและก็คะแนนการภาครัฐที่เกี่ยวข้องนี่จะตั้งปฏิบัติกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางซึ่งได้สร้างห้องการวิจัยและก็กวดกาคุณภาพแห่ธาตุอยู่บรรดาสถานีรถไฟด้านสากลในขอบเขตตัวประเทศการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุนี่ก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางแมนได้ดำเนินการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุของห้องการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุอยู่บรรดาด้านสากลและก็สถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟโดยการนำใส่เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานเข้าในการยั่งยืนคุณภาพแห่ธาตุการกวดกานี้ก็จะมีการสมเทียบความเข้มข้นของแห่ธาตุที่ได้รับการวิจัยอยู่ต้นทางรวมถึงปริมาตรน้ำหนักและก็สนิทของแห่ธาตุอยู่ปลายทางพร้อมทั้งได้ออกใบยั่งยืนผลการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุเพื่อรับประกันให้การส่งออกแห่ธาตุมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีความถูกต้องนี่มีความโปร่งใสนี่กระปกป้องผลประโยชน์ของสูงสุดของชาติได้เนาะการเผยแพร่นิติกรรมครั้งนี้จุดประสงค์นี่ก็เพื่อให้บรรดาแขนงการภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องรับรู้เข้าใจนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการและก็มาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและก็สากลในใส่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐพร้อมทั้งผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับหลวงพระบางกำหนด8เมืองปฏิบัติวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากข่าวเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนผ่านมาอยู่สโมสรใหญ่ของนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางได้จัดกล่องประชุมค้นคว้าโครงการบริมสิทธิ์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ภายในเขตหนองฮบวางมีทานคำเพชรศิลาทองนิดหัวหน้าแผนกการเงินแขวงทานยีย่างหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทานคำเพชรศิลาทองนิดก็ได้ยกให้เห็นเวียกงานจุดสมแล้วก็แผนเวียกงานที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติซึ่งประกอบมี5เวียกจุดสุ่มและก็12แผนงานโดยมอบให้แผนกการคะแนนการที่เกี่ยวข้องของแขวงและกับบรรดาเมืองค้นคว้ากำหนดโครงการบริมสิทธิ์ใส่ละแผนงานใส่แต่ละแผนงานและก็เวียกจุดสุ่มให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่8เมืองเป้าหมายก็คือเมืองพูนทองเมืองเวียงคำเมืองง้อยเมืองพูนไซเมืองปากแสงเมืองปากอู่เมืองจอมเพชรและก็เมืองคูนรวมมี111บ้านเป้าหมายครอบครัวเป้าหมาย 19,027 ครอบครัวซึ่งในเวียกจุดสุ่มและแผนงานโครงการจะเล็งใส่สร้างอาชีพและก็เล็งรายรับจะสั่นภูมิลำเนาของประชาชนให้มีความมั่นคงและก็ยืนยงพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตาแสงการจะตั้งบ้านและก็ชาวชนบทคนควายและก็ญาติๆยังเล็งทึนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทเนี่ยสร้างและก็ปรับปรุงนิติกรรมกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้มีผลสำเร็จให้มีประสิทธิผลจากนั้นก็ได้จัดแบ่งกลุ่มเพื่อพร้อมกันค้นคว้าประกอบกับเห็นใจแผนงานโครงการในตอนท้ายในทางยีย่างในเฮียกห้องให้บรรดาพนักงานขั้นแขวงและก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นเมืองสืบต่อค้นคว้าโครงการบริมสิทธิ์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในปี2017-2030ให้ละเอียดชัดเจนแล้วก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จผลตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้หลวงพ่อบางนอกจากนี้กำหนด8กิจกรรมหรือ8เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากอยู่8เมืองกำหนด8เมืองว่าซั่นซะซึ่งว่าจะเล็งใส่โครงการบริมสิทธิ์เป็นสำคัญต้นต่อก่อนนอหลังจากนั้นก็จะมีการค้นคู่ว่าประเมินว่าตัวใดเป็นอันดับ2อันดับ3ต่อไปนอกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดกิจกรรมสักวัคซีนให้หมาแมวฟรีในโอกาสวันโวโลกข่าวเกิดขึ้นอยู่วันที่18สิงหาพันมากกันยาว่าซั่นซะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเรือมอซอนี่ก็จัดกิจกรรมให้วัคซีนให้มาให้แมวฟรีเนื่องในโอกาสวันโวโลกที่ภาควิชาสัตวแพทย์คณะเกษตรศาสตร์วิทยาเขตดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเข้าร่วมโดยท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกวรรณพรพุทธนาหัวหน้าคณะวิชาหัวหน้าคณะวิชาคณะเกษตรศาสตร์มีบรรดาห้องหัวหน้าคณะวิชาผู้ต่างหน้าองค์การสากลและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสักวัคซีนให้หมาให้แมวฟรีนอนเนื่องในโอกาสวันโวโลกพร้อมทั้งเป็นการสร้างขบวนการคำนับหับต้อนเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีกิจกรรมครั้งนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมสักวัคซีนทั้งหมดนี่มี243ตัวเนาะในนี้ก็มีแมวจำนวน86ตัวหมาใน157ตัวพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ภายในงานก็ยังมีการให้ความรู้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการบำรุงสุขภาพวิธีป้องกันพยาธิว่ากิจกรรมนี้แมนสนับสนุนนะครับการสนับสนุนจากรายการจัดตั้งปฏิบัติโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมอซอร่วมกับองค์การสัตวแพทย์บ่มีพรมแดนสัญชาติของสาธารณรัฐเกาหลีและกับสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์บ่มีพรมแดนคณะเกษตรศาสตร์เมืองสีโคตรตะบองเข้มงวดกวดล่างการเก็บเมียนรถจักรไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้าหรือว่ารถสกูตเตอร์จอดสายกีดขวางทางขนยางโดยอิงตามที่ซีน้ำของเจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์เกี่ยวกับคนนครหลวงวิ่งจันทร์บ่แม่นเจ้าของเนาะว่าขออภัยหลายๆเกี่ยวกับการเก็บเมี่ยนรถจักรไฟฟ้าที่บ่ได้รับการอนุญาตจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในระหว่างวันที่28-29กันยาผ่านมาขณะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสีโคตรตะบองก็ได้ลงเมี่ยนประเภทรถจักรไฟฟ้าหรือว่ารถสกูตเตอร์นี่แหละที่ว่าจอดซ้ายอยู่ตามเข็มทางในเมืองว่าสัญญาเฮ็ดให้กีดขวางการสัญจรไปมาของการใช้รถและกระทางคนยางฉะนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามตำรับเลขที่5 68ทับรบของลงวันที่16กันยายน2021ของรัฐบาลว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการต่อผู้ละเมิดการจราจรทางบกข้อตกลง1184ทับจนวลงวันที่3พฤศจิกายน2017ว่าด้วยการจัดสรรควบคุมเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามตัวเมืองและก็สารเมืองของนครหลวงวิ่งจันทร์ดังนั้นคณะรับผิดชอบจัดสรรควบคุมเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสีโคตรบงก็จึงได้เก็บเอารถไฟฟ้าดังกล่าวมีจำนวนอยู่150คันมาเก็บรักษาไว้อยู่สำนักงานปกครองเมืองเพื่อให้เจ้าของผู้ประกอบการไปประกอบเอกสารขออนุญาตจากคันถึงก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นการดีเนาะเป็นการดีที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นได้เอาใจใส่พันมากก็เห็นคือจังซั่นแท้เนาะเกี่ยวกับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวนี่นะจอดไว้ซ้ายใหญ่ยังทิ่มไว้ทั่วทีบทั่วแดนต้องก็ต้องขอแสดงความชื่นชมเกี่ยวกับเจ้าของผู้ประกอบการนี่นะก็จากอำนวยความสะดวกเนาะในด้านดีก็จากอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนำไส้ไปขี่ไปขี่มาประหยัดน้ำมันไอ้อย่างต่างๆนะแต่ว่าภาคในการคุ้มครองบัวระบันหักษานี่นะบางคนก็เก็บไส้มาแล้วก็จอดทิ่มไว้จักล่มเดียระดาษไปเบิดเนาะจักฮักจักเพจักไอ้อย่างต่ออีหยังว่าซั่นซะจอดจากแดดจากฝนอยู่หั่นโดยบ่มีการคุ้มครองบัวระบันหักษาอย่างเอาจริงเอาจังว่าซั่นซะภายสิไส้เนาะใดก็ไส้ภายสิเฮ็ดเนาะใดก็เฮ็ดภายสิจอดเนาะใดก็จอดพันมาละทิ่มไว้คือจังซั่นเนาะอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนว่าจะมีมาตรการเอาใดเกี่ยวกับการคุ้มครองนําไส้นี่นะการนําไส้ในขั้นต่อไปเพื่อว่าให้มันเป็นระบบระเบียบคือบทเรียนของต่างประเทศคือประเทศใกล้เคียงของของเฮาเพิ่นก็มีคือกันแต่ว่าเพิ่นนําไส้แท้ๆได้รถขี่มาไว้แล้วก็มาจอดไว้แล้วก็มีการบริบาลรักษาเต็มอย่างเอาจริงเอาจังว่าซั่นแต่ว่าเฮานี่เฮ็ดคือเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่เนาะการนําไส้นี่การคุ้มครองการบริบาลรักษานี่มีสติสําใดว่าซั่นซะอันนี้ก็จะขอให้ภาคส่วนเกี่ยวของเบิ่งคืนประเมินคืนว่าจะเฮ็ดกันคืนจังได๋ตื่มอีกมาต่อที่องค์การแพร่นมอบเครื่องช่วยเหลือ500ครอบครัวที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่เมืองหลวงอยู่แขวงลำทาเนาะข่าวเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนผ่านมาที่เมืองหลวงลำทาแขวงลำทาองค์การแพร่นจากกวนประจําลาวได้มอบเครื่องช่วยเหลือสุขเสริญให้500ครอบครัวรวมทั้งหมดนี่แม่น 2,258 คนในนี้หญิงนี่ 1,064 คนที่ได้ถูกผลกระทบน้ำท่วมมอบโดยทานกวงย่าจันทร์วัฒนศักษาผู้อำนวยการประจำประเทศวัฒนศักษาและก็ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจขององค์การแพร่นประจำลาวนี้โดยได้มีทานคำภายอุปแปลงวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองลำทามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการส่วนเล่นในครั้งนี้ก็เน้นใส่อาหารน้ำสะอาดอุปกรณ์สุขอนามัยรวมถึงอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับผู้หญิงเด็กน้อยก่อนหน้านี้น้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่นไมซักเนาะในห้าเดือนสิงหาผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อ 24,849 คนใน5เมืองของแขวงลำทามีถูกต้องงกงกง่ายนี่มี 1,654 คนโรงเรียน19แห่งถูกน้ำท่วมและก็ระบบน้ำประปาอยู่ในเขตชนบทนี่แม่น35แห่งในความเสียหายPPเนาะปัจจุบันองค์การแพร่นกำลังดำเนินโครงการช่วยเหลือสุขเสื่อมมูลค่า 20,000 ยูโรและกับประสานงานกับภาครัฐเพื่อเข้าถึงชุมชนที่ประสบภัยโดยไวพร้อมทั้งเน้นให้คุ้มครองเด็กน้อยมีการคุ้มครองเด็กและกับป้องกันความหงุดหงิดเพศควบคู่กันไปว่าซั่นซะโอกาสนี้องค์การแพร่นได้เชิญชวนให้ผู้ให้ทุนทำงานในต่างประเทศประกอบส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในเวลานี้ต้องการด้านมนุษยธรรมยังคงเพิ่มสูงขึ้นความต้องการอยู่ในภาคเหนือของเราต้องได้มีการดำเนินการอย่างรีบด่วนบ่เพียงแต่การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และการความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเด็กหญิงและก็เด็กน้อยตลอดวิกฤตการในครั้งนี้มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับแขวงคำมวลเนาะอยู่ทางแขวงคำมวลข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19กันยายนผ่านมาท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวลก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามของคณะผู้แทนสะพานแม่หญิงแขวงกวงจิของเวียดนามพร้อมด้วยคณะนำโดยท่านนางเจนทิถุยงารองประธานผู้ประจำการสะพานแม่หญิงแขวงกวงจิพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของผมรายละเอียดนะครับแขวงคำมวลรายงาน
1: ในการเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้ท่านนางเจนทิถุยงาในนามคณะนำพาก ก็ได้รายงานถึงจุดประสงค์โครงการมาผูกปะเล็กเปลี่ยนบุญเฮียนกับสหพันธ์มิยิงเฟงขมวนครั้งนี้ให้เกฐานประธานคณะกรรมการปกครองเฟงได้รับทราบซึ่งการเล็กเปลี่ยนบุญเฮียนดังกล่าวโดยได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเวียกงานการหัดเน้นสายพัวพันธ์มิตรภาพระหว่างสหพันธ์มิยิงทางส่งเพลงพร้อมทางปิดการสร้างความเข้มแข็งด้านเวียกงานต่างๆที่ปิ่นโอมของสหพันธ์มิยิงในโอกาสเดียวกันท่านปริญญาเอกสมสะอาดอุศิดาประธานคณะกรรมการปกครองเพลงก็ได้มีคำเห็นกล่าวต้นหับคณะดังกล่าวพร้อมทางเน้นให้สหพันธ์มิยิงทางส่งเพลงต้องได้สร้างกิจกรรมร่วมกันให้หลายขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนบรรดากิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการจัดงานตลาดนาดวางแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานตำหูกทอใหม่เวียกวัฒนธรรมที่ติดพันกับการท่องเที่ยวการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างคุณค่าด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของทางส่งเพลงให้มีความยืนยงสามารถสร้างรายรับและสร้างโอกาสให้เอโนเมยิงในท้องถิ่นของตนเพื่อเพิ่มทวีความสามัคคีของสหพันธ์มิยิงส่งเพลงคำมวลกวงจีให้หลายขึ้นกว่าเก่าน
2: ิลมนเกมณีนักข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพลงคำมวลรายงาน
0: ออกจากแขวงคำมวลยับขึ้นมาทางบริคำไซในระหว่างวันที่28หาสก้ากันยาผ่านมาคณะโฆษณาของแขวงบริคำไซเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้สมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมบูรณ์ใหม่ประจำปี2026ให้เกียรติเผยแพร่ของท่านเพชรสมัยไซยะธิจักหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงบริคำไซพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องของห่วงรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซรายงาน
3: เอกสารที่นำมาเผยแพร่ซึมๆประกอบมีเสริมขยายมือเสือของผักหยุกสูงบทบาทการนำพาทีเข้มแข็งสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานสกัดกันเหล็กแก้ไขปรากฏการยทฝึกฝนล่อหลอมคุณทานการเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติจุดประสงค์ของการสัมมนาก็เพื่อยกระดับความหับหูและเข้าใจเนื้อในมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะแมนการหับหูและเข้าใจเกี่ยวกับมูลเสื้อของพรรคการยกสูงบทบาทการอภาที่เข้มแข็งของพรรคการสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานในเงื่อนไขปัจจุบันการสกัดกันแก้ไขปรากฏการยทภายในพรรคลัดและการฝึกฝนล้อมล้อมคุณทาสการเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อศึกษาอบรมและฝึกฝนล้อมล้อมสมาชิกพรรคใหม่ให้มีความตั้งหน้าในการฝึกฝนล้อมล้อมตนเองยกสูงความเปลี่ยนแบบอย่างนำหน้ามีความดุมันสัตย์ซื่อประหยัดปลอดใสและมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อสร้างการจัดตั้งพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่นบนพื้นฐานความหับหูและเข้าใจที่ถูกต้องเหตุให้สมาชิกพรรคมีความปลอดใสขาวสะอาดและเหตุให้การจัดตั้งของพรรคมีความเข้มแข็งหนักแน่นเพื่อสืบโตเหตุหน้าที่การเมืองและนำภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดีเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบริคำไซ
0: นั่นมันการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำออกมาว่ามาว่าให้มีรายการได้หับส้มหับฟังในวันนี้หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจมีรายการได้บ่หลายก็น้อยขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการของความมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้มดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจะรับทานผู้ฟังไปทานผู้ชมไปพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เปิดนำไส้ศูนย์ฝึกและรับประกันการบินห่วมสนามบินบ้านเกินและวิทยาลัยการบินมิตรภาพลาวจีนกองประชุมคณะกรรมการอภัยโทษแขวงเวียงจันทน์องค์การแพร่นมอบเครื่องช่วยเหลือให้500ครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาจีนจะปรับลดภาษีสินค้าเกษตรกรรมจากสหรัฐอเมริกาปรากฏการณ์เอลนิโยเจ็ดให้คนทั่วโลกเสียชีวิต 451,000 คนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: พิธีเปิดนำไส้ศูนย์ฝึกและรับประกันการบินห่วมสนามบินบ้านเกินและวิทยาลัยการบินมิตรภาพลาวจีนได้จัดขึ้นในวันที่29กันยาผ่านมานี้โดยมีพลเอกคำเลียงอุทาไกสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีคณะผู้แทนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าร่วมในพิธีนี้คณะนำสองฝ่ายลาวจีนได้ร่วมกันเปิดป้ายแผ่นหินศิลาลึกและได้กล่าวคำปราศัยต่อกระพงการว่าการก่อสร้างและนำไส้ศูนย์ดังกล่าวเป็นมากผลของสองประเทศลาวจีนบนพื้นฐานความเคารพนับถือและประสานงานร่วมมือแบบเสมอภาพกันเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเพิ่มทวีการบำรุงก่อสร้างและฝึกอบรมฮัดแอบให้นักบินทหารอากาศลาวและจะสืบต่อลงลึกการร่วมมือในคงเขตการฝึกอบรมฮัดแอบห่วมการพัฒนาบุคลากรการช่วยเหลือมนุษยธรรมและคงเขตอื่นๆพร้อมกันนั้นจะสืบต่อพัฒนาสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2กองทัพอย่างบ่ยุดยั้งร่วมกันปกปักรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้น
0: ในระยะ5ปีผ่านมาองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ตั้งหน้าจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของศูนย์กลางผักมติกองประชุมฉบับเลขที่14ของสภาแห่งชาติสุดที่9มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะผักองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็คือแผนพัฒนาเวียกงานอัยการประชาชนสูงสุด5ปีโดยหั่นเป็น6แผนงาน25โครงการ94กิจกรรมพลจตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งฮู้ว่าในระยะ5ปีผ่านมาคณะผักคณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแต่ละขั้นถือเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นกกและได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายมติคำสั่งของผักและกฎหมายของรัฐให้แก่สมาชิกผักพนักงานรัฐกรเป็นปกติเป็นต้นเผยแพร่เสื่อมซึมมติ